0: Welcome to you all to the fifth session of the 10 series on teaching pronunciation, organized by the Distance Learning Foundation together with the United States of America Embassy in Bangkok, Seoul University, California, United States, and TOT Public Limited. Welcome to the fifth session, and welcome Professor Donna M. Brington from Soka University. Over to you.
1: Thank you, and good morning to everybody. Welcome to our session on the unstressed vowels of North American English. This is the fifth in our session, and we're going to be devoting the entire time today to talking about the unstressed of North American English. Last time, you'll remember that we talked about the stressed vowels of North American English. I'd like to give a little bit of an overview of today's lecture and what we're going to be talking about. So we're going to be asking the question, what exactly is an unstressed vowel? We'll look at the unstressed vowels of North American English, when these unstressed vowels tend to occur within the stream of speech. I'd like to talk about something called reduced forms versus citation forms. Don't worry if you don't know what that is. We'll be defining it and talking a lot more about it. Then, of course, I want to talk about stress and unstress within the English sentence, or the stress-timed rhythm of English. And we'll also be talking about learner challenges, things that students find difficult about unstressed vowels and the stress-timed rhythm of English. And then, of course, as usual, we'll also be including lots of teaching strategies.
0: ค่ะสำหรับเซสชันวันนี้นะคะอาจารย์ดอน่าก็จะครอบคลุมหัวข้อนะคะเริ่มตั้งแต่ว่า unstressed vowels คืออะไรนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษแบบ American English นะคะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะในประโยคที่เราใช้เราพูดกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง reduced กับcitation forms นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขยายความแล้วก็พูดถึง stress unstress แล้วก็ปัญหานะคะที่ผู้เรียนเนี่ยมักจะประสบเกี่ยวกับ unstressed vowels นะคะแล้วก็วิธีการสอนค่ะ yes ท่านนะ
1: last time you'll remember that we mentioned very briefly the idea that English contains a number of unstressed or reduced vowels and thatA reduced vowel or unstressed vowel is very simply a vowel that occurs in unstressed position within a word or a phrase. We also mentioned the most common of unstressed vowels in English, the unstressed vowel schwa, which looks like an upside down E in our phonetic transcription.The other unstressed vowels that we haven't really covered, but that we will be talking about today, are R-colored schwa, U, O, I, and unstressed I. And we'll be talking about all of these and giving lots of examples of where they occur in words in today's lecture.
0: Okay, สำหรับunstressed vowels นี่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสระซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งนะคะที่ไม่เน้นนะคะในคำแล้วก็ในวลีนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อคราวที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่อาจารย์เรียกว่าชัวนะคะหรือว่าถ้าในรูปสัทสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปคล้ายๆตัว e กลับข้างอะค่ะนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมี unstressed vowels อย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นที่เป็นตัวคล้ายๆกับเป็นแล้วก็มี r อยู่ข้างหลังอยู่นะคะประกอบอยู่แล้วก็มี o e นะคะแล้วก็ unstressed e นะคะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะค่ะ
1: This next slide should look familiar. We looked at it last time when we were talking about vowel frequency, and we said

0: said one of the reasons that unstressed vowels are so important in English is that the unstressed vowel schwa is the most commonly occurring vowel in all of the English language, as we see in the graph on your screen.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าตัว unstressed vowel schwa เนี่ยนะคะเป็นตัวที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดนะคะถี่ที่สุดในคำที่ปรากฏในภาษาอังกฤษค่ะ
0: So let's look at schwa in action and let'slisten to the difference in vowel quality between some of the stressed vowels that we talked about last time and the unstressed vowel schwa. So listen as I read the following words. Land, the unstressed vowel a, and then when that word now occurs, when that syllable is unstressed,The vowel changes. So listen to the difference between land, England. Listen to the difference between land and lund, as in the word England. So we have an unstressed syllable, the second syllable of the word England, and the unstressed vowel schwa. Other examples, men. So we have the stressed vowel e, and then when we look at the compound word fireman, we have the unstressed vowel schwa. Listen again. Men, fireman. Office, the stressed vowel ah, but when the stress changes and we have the word official, that o now becomes the unstressed vowel schwa. Fast, breakfast.Unless, careless. Listen again. Land, England. Men, firemen. Office, official. Fast, breakfast. Unless, careless.
1: ค่ะอาจารย์ก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะโดยยกตัวอย่างคำนะคะที่เป็น stressed กับ unstressed vowels นะคะ อย่างคู่แรกนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อพอไปอยู่ใน unstressed นะคะจาก land เนี่ยนะคะไปอยู่ข้างหลังเป็น unstressed เป็นพยางค์ที่ unstressed เนี่ยก็จะออกเสียงเป็น schwa นะคะเป็นตัวนั้นก็คือ land กับ England นะคะค่ะที่อาจารย์ออกเสียงตามเมื่อกี้นะคะmen ก็เป็น fireman ค่ะตัวที่3นี่นะคะก็คือตัว o ข้างหน้านะคะ office นะคะก็จะเป็น official นะคะ fast ก็จะเป็น breakfast unless ก็จะเป็น careless นะคะก็จะเป็นเสียงที่สั้นลงนะคะก็คือเสียงชวานะคะค่ะ
0: There are a few other unstressed vowels of English as well that I want to talk about. So in addition to schwa, we find the following other unstressed vowels. First of all, the R-colored schwa that occurs in words that have an ER ending. Words such as bitter, better, faster, ladder.Listen carefully to the quality of that unstressed R-colored schwa. Bitter, better, faster, ladder. Another unstressed vowel of English, again, one that occurs in word endings, is unstressed u, as in the words cashew, virtue, cuckoo, Zulu.It's very much like the stressed oo, but it's not stressed. You can hear a little bit of a difference in vowel quality. The third unstressed vowel, the unstressed o, again, that we find in the endings of words that do not receive stress, such as pillow, mellow,

0: Tango, hippo. Unstressed E, very often represented by Y at the end of a word, lucky, busy, party, happy. And the unstressed I in unstressed syllables, again, selfish, sandwich, manic, addict. It may be a little bit difficult for you to hear these unstressed vowels, to hear them as unstressed vowels, and to hear the difference between these unstressed vowels and the unstressed vowel schwa. I think it's also difficult for native speakers to hear the difference. But I wanted to let you know that these unstressed vowels also exist in English. I think the more important unstressed vowel is schwa. So if we only learn one unstressed vowel, it would be very, very important for us to remember about the unstressed vowel schwa.
1: schwa แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมี unstressed vowels ตัวอื่นๆอีกนะคะอย่างตัวแรกก็คือที่อาจารย์เรียกว่า r cover schwa นะคะคือ schwa แล้วก็มีตัว r เล็กๆอยู่ข้างบนนะคะซึ่งก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคำลงท้ายนะคะแล้วก็ออกเสียงเนี่ยคือกระดกลิ้นตัว r นะคะซึ่งก็อย่างเช่นคำว่า bitter better faster ladder นะคะแล้วต่อไปก็เป็นอีกตัวนึงคือ u นะคะอย่างเช่นคำว่า cashew virtue cuckoo zulu แล้วก็ o นะคะใน pillow mellow tango hippo แล้วก็ e นะคะซึ่งอาจารย์บอกส่วนใหญ่คำจะลงท้ายด้วยตัว y นะคะ lucky busy party happy แล้วก็ e นะคะอย่างเช่นใน selfish sandwich manic addict ค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะยากหน่อยนะคะที่จะฟังพวกนี้ unstressed vowels นะคะแล้วจริงๆพวกเราเนี่ยคนไทยแทนที่จะเราไปออกเสียงเป็น unstressed เราไปลงหนักที่คำท้ายใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเราลงหนักที่คำท้ายนะคะเพราะนั้นเราต้องจำใหม่แล้วนะคะว่าคำท้ายก็คือเป็นคำที่จะไม่เน้นนะคะไม่ลงหนักนะคะ I'm just telling the participants that usually and I think they all agree that usually the Thai would pronounce you know the last syllable especially the last syllable of the word you know as stressed so it's quite you know the opposite to we are used to
0: Yeah, and that's one of the reasons that we're devoting 2 hours to talking about unstressed vowels in English, because this whole issue of stress, unstress, is really an important one, and it is very important for teaching pronunciation. Okay, we've also looked at this chart of the English vowels, the vowel quadrant, before,And we mentioned before that unstressed vowels are in the center region of the oral cavity or mouth. So you can see here highlighted where the unstressed vowels occur within the oral cavity, that they occur in the high central and central mid area of the vowel quadrant.
1: อาจารย์ก็ให้ดูภาพสไลด์อันนี้นะคะก็จะเป็นสถานเป็นอะไรฮะโลเคชันในปากเรานะคะที่ unstressed vowels เกิดนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงกลางนะคะค่ะ Yes Donna
0: Okay When we talked about the stressed vowels of English one of the exercises that we didfor listening discrimination was hearing the difference between the different stressed vowels of English. We practiced listening to beat versus bit or bed versus bad. With unstressed vowels, we do not typically have a contrast that we can hear. So

0: คือเราจะไม่เน้นในประโยคธรรมดาแต่มันมีบางกรณีที่เราจะเน้นก็คือกรณีที่เป็นเรียกว่า citation form นะคะหรือว่า emphasize ต้องการที่จะเน้นคำนั้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะจากประโยคที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่น are you D. Donna Brinton นะคะคือเป็นคนนั้นใช่ไหมนะคะที่ฉันเคยได้ยินมานานแล้วได้ยินชื่อหรืออะไรอย่างนั้นนะคะหรือว่าประโยคที่สอง I said give it to them not to him นะคะคือเน้นว่าให้กับพวกนี้นะคะไม่ใช่ให้เขานะคะหรือว่า go onคือทำไมฮะให้ทำต่อไปนะนะคะคือเน้นว่าให้ทำต่อไปนะคะหรือว่า you can do it นะคะคือว่าคือฉันเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ก็เน้นไปที่ can นะคะซึ่งตามปกติ can ก็เป็นฟังก์ชันเวิร์บซึ่งจะไม่เน้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในลักษณะพวกนี้นะคะแล้วก็อีก2ประโยคก็เช่นเดียวกัน is ก็เป็น function word แต่ว่าในกรณีนี้เราต้องการที่จะเน้น he is an amazing person นะคะเน้นเลยว่าใช่เขาเป็นคนที่น่าทึ่งทีเดียวนะคะแล้วคำสุดประโยคสุดท้ายก็ what will you do now นะคะคือเน้นว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะนะคะถามตรงนี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการเน้นนะคะ function word ในมีบางกรณีที่เราต้องการที่จะเน้นความหมายนะคะเน้นคำนั้นเพื่อที่จะให้ความหมายมันชัดขึ้นมาค่ะ Yes Donna
1: Okay just a few more examples of when we can use citation forms of function words The next example is when we use the citation form in isolation from the rest of our speech when we stop and think and add something newYou might say, for example, it looks like it's going to rain, or maybe not, or maybe not. I'm having a second thought, and I'm giving emphasis to this second thought, right? Another example, when the function word is being cited, English teachers always tell you, never begin a sentence withand in quotation marks right that's citing the function word and therefore we use the full form and not the reduced form and right or again something that my English teacher always told me it's grammatically incorrect to write could have in quotation marks with of instead of haveThis is a typical mistake that native speaker writers make. Many teenage children write I could of with of instead of I could have with have. And the last example in what are called coordinated expressions. These are usually idioms, something like I travel to and from China a lot. To and from. So we have two different parts of the idiom. Or, I'll be in and out all day. That means I may be in my office, I may not be in my office, I may be out doing something. I'll be in and out all day. So these are again examples where we can use a full vowel in the function word. Again, examples of a citation form.
0: ค่ะตัวอย่างตอบมานะคะของวิธีการที่จะเน้นนะคะพวกฟังก์ชันเวิร์ดนะคะก็มีอีก3กรณีนะคะกรณีแรกอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าอาจารย์พูดว่า it's going to rain นะคะแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะที่อาจารย์ใช้คำว่า second thought คือเอ๊ะลองคิดดูอีกทีก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะนั้นอาจารย์ก็บอก orMaybe not นะคะเพราะนั้น or ตัวนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยเน้นนะคะก็เป็น citation form นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ากรณีที่ เราโค้ดฟังก์ชันเวิร์ดนั้นนะคะโดยอย่างเช่นว่าใส่เครื่องหมายคำพูดกำกับนะคะเพื่อที่จะบอกหรือว่าอธิบายอะไรนะคะเพราะฉะนั้น อย่างเช่นประโยคแรก never begin a sentence with andนะคะปกติ and เราจะไม่พูดว่า and เราก็จะพูดเป็น schwa นะคะนะคะแต่ว่าในที่นี้ในเมื่อมันมีคำเครื่องหมายคำพูดกำกับนะคะคือเป็นตัวที่ต้องการที่จะเน้นเพื่อที่จะอธิบายนะคะว่า เวลาเขียนประโยคเนี่ยอย่าเขียนประโยคที่ขึ้นต้นด้วย and นะคะหรือว่า

0: อกว่าเป็นผิดไวยากรณ์นะถ้าจะเขียนคำว่า could have นะคะต่อ เขียนว่าเป็น of นะคะแทนที่จะเป็น have นะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันก็มองว่าก็ตรงกันข้ามกับเราเพราะว่าเด็กฝรั่งเนี่ยเขาเรียนรู้การพูดภาษาพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เขาก็เรียนรู้การพูดโดยเฉพาะ unstressed เนี่ยจะมีเยอะมากใช่ไหมคะในภาษาพูดนี้พอเขารู้ unstressed ปรากฏว่าเขากลับมาเขียนที่แบบว่าเป็นภาษาจริงไม่ถูก could haveเขาพูดเป็น could have ตลอดใช่ไหมคะพอมาเขียนเป็นภาษาจริงเขาเลยเขียนเป็น could of แทนที่จะเป็น could have ซึ่งนี้ตรงข้ามกับเราใช่ไหมคะเรารู้ตัวเดิมของเราว่า could have เราเวลาเราพูดเราก็จะเป็น could have ตลอดเลยแต่จริงๆไม่ใช่ต้อง could have นะฮะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือกรณีที่เป็น expression นะคะที่อย่างเช่นเอาคำ preposition มาต่อกันเป็น expression to and from ซึ่งตรงนี้เราก็จะเป็น unstressed ไม่ได้นะคะก็ต้อง to and from หรือ out นะคะก็ต้องพูดให้เต็มนะคะค่ะ then in the second one is grammatically incorrect. I just mentioned to the participants that you know it's opposite to the Thai speakers. You know we learned the full form first. You know could have, but we find it difficult to pronounce it when speaking could have. You know and vice versa. You know the English people. You know they learned the unstressed form first. You know through the speaking fluently, and they are confused when returning it into the full form.
1: Right, right. I think that there's been a lot of confusion about these, especially the function words, because teachers very often teach the full form and not the reduced form, and of course both forms are important.Because, as we said, there's a citation form and there is a reduced form. But what teachers need to understand is when to use the citation form and when to use the reduced form. And we'll talk about when to use the reduced form, which is most of the time. Most of the time we use the reduced forms. Okay, so here's my favorite cartoon.That is a cartoon about citation forms. We have the customer at the restaurant who's looking at the menu, and we have the waiter who's waiting to take the order. And the customer looks at the menu and he says, geez, 99 cents for shrimp. That's a real deal. And so he places his order with the waiter. He says, I'll have the shrimp.And the waiter comes back, and what's he holding in his hand? He has one shrimp in his hand, right? He's holding one shrimp. And he says, sir, here is the shrimp. So what we have here is an example of citation form versus reduced form. Notice when the customer orders...The shrimp. He uses the reduced form, the. Listen, I'll have the shrimp. I'll have the shrimp. But when the waiter brings the shrimp back to him, the waiter emphasizes there's only one shrimp. It's the shrimp, right? So here's a nice cartoon that's playing on the humor of.Reduced forms and citation forms of function words.
0: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูการ์ตูนอันนี้นะคะก็เน้นที่คลิป2กับ3อ่ะค่ะนะคะ2ก็คือเค้าก็สั่งว่า I have the shrimp นะคะก็สั่งธรรมดาเป็น reduced form ใช่มั้ยคะ I have the shrimp ปรากฏว่าบอยก็มากลับมาพร้อมกับหยิบชูกุ้งมาตัวนึงแล้วบอก the shrimp นะคะคือเนี่ยนะคะนี่คือนะคะกุ้งตัวนี้นะคะคือกุ้งค่ะก็เป็นการเล่นคำนะคะ yes
1: okay we're now going to move on to stress and unstress in English phrases and sentences stress and unstress so remember that we said beforeEnglish belongs to a group

0: And I'm sorry, I think we have to move on. But again, you can practice these at home and see if you can get better at it.
1: Okay.
0: Really focus your attention on the stressed words in the sentence. Those are the most important words because they carry the meaning. So we're going to move on now to talk about teaching strategies. Let's start with learner challenges. For English language learners, for the students in your classrooms, especially because their language does not have the same rhythm of English, it's going to be very difficult for them to learn to produce the rhythm of English, to have this stress, unstress, stress, unstress alternation. So that's a challenge. The first step for you as teachers is to raise consciousness about the fact that this is different. English is different in this respect. Your students need to understand a little bit about the rhythm of English, right? Because most students don't know that English is different from their native language. You also need to appeal to a variety of learning styles. When we're talking about rhythm, using motion, tapping the rhythm like I did on the table, one, two, three, or clapping the rhythm, one, two, three, one, two, three. That can be very, very important to help students internalize the rhythm of English.
2: ค่ะ อาจารย์ก็มาพูดถึงหัวข้อ learner challenges นะคะคือปัญหานะคะที่ท้าทายผู้เรียนนะคะเกี่ยวกับการออกเสียงพวกนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าในภาษาอื่นเนี่ยนะคะจะไม่มีการที่จะเป็นภาษาเนี่ยจะไม่ได้เป็นจังหวะแบบนี้นะคะเหมือนภาษาอังกฤษภาษาไทยเราก็เหมือนกันเราก็พูดต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะไม่นับในละครที่ทำเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้หรอกว่าคำไหนที่ควรจะเน้นคำไหนที่ไม่ควรเน้นนะคะเป็น content word เป็น function word เราไม่เกี่ยวนะคะเราเขียนพูดไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้ยากนะคะในการที่จะออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษาอีกประการหนึ่งก็คือว่านักเรียนเนี่ยนะคะก็จะต้องรู้นะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดไว้บอกว่า content word เนี่ยนะคะสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้า เราเน้นตรง content word เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เน้นตรง function word จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลต่อการฟังด้วยนะคะทักษะการฟังด้วยใช่ไหมคะเพราะเวลานักเรียนที่ฟังเนี่ยเขาอยากจะฟังให้ได้ทั้งหมดทั้งประโยคเลยซึ่งจริงๆไม่จำเป็นเลยนะคะเขาจับได้เฉพาะ content word ที่เป็น stress นะคะก็พอแล้วก็ได้ความหมายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้นะคะว่าตรงไหนที่เน้นตรงไหนที่ไม่เน้นแล้วก็วิธีการที่จะสอนให้เขารู้จักจังหวะของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกก็มีหลายอย่างนะคะอย่างที่แท็บโต๊ะหรือว่าตบมือนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกอีกนะคะมีอีกหลายวิธีที่จะอาจารย์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของอาจารย์ได้ค่ะ Yes Donna
0: In English language teaching today we talk a lot about the importance of appealing to different students and their different learning styles So to assist learners with stress timing, you can appeal to your visual learners, learners who like to see things illustrated by using bullets, like I used the bullets on the screen before, or different typeface styles to illustrate the rhythmic patterns. For learners who are auditory learners, who really need to learn by listening, You can use a kazoo. Remember we talked about kazoos before? This is the kazoo, the little musical instrument that we can use, or a metronome, which makes a ticking pattern like you use when you practice the piano to keep the rhythm even, to help learners hear stress and rhythm. And finally, kinesthetic learners, learners who need

0: to learn by moving different parts of their body. You can have them clap, you can have them tap on the table, or you can even ask them to stand up and stomp out the patterns by walking around the classroom. Students like to do this. So we need to appeal to all of the students in our classroom. And all students have different learning styles. So we want to use as many different methods as possible.
1: ค่ะอาจารย์ก็แนะนำนะคะวิธีการสอนนะคะแล้วแต่ผู้เรียนนะคะผู้เรียนก็มีหลายประเภทผู้เรียนที่ชอบที่จะ เรียนด้วยภาพนะคะก็อย่างเช่นใช้บูลเลตอย่างที่อาจารย์ใช้เมื่อกี้นะคะที่เป็น3จุดบนประโยคนะคะหรือว่าเน้นตัวสีต่างๆตัวหนักตัวเบาในประโยคให้เด็กเห็นว่าตัวไหนที่เน้นก็เป็นตัวเข้มนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนที่ชอบที่จะฟังนะคะเรียนจากการฟังเสียงเนี่ยนะคะอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างคาซูก็คล้ายๆอะไรฮะขลุ่ยเล็กๆนกหวีดเล็กๆใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เมโทรโนมนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องในการเล่นดนตรีอะค่ะที่ให้จังหวะนะคะแล้วก็อาจจะใช้อย่างนั้นนะนะคะก็ทำเสียงให้มันเป็นจังหวะนะคะลงจังหวะคำที่สเตรสไม่สเตรสนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่ผู้เรียนที่ชอบการเคลื่อนไหวก็อาจจะให้อย่างที่ให้เราทำอะค่ะให้เคาะโต๊ะให้ปรบมือแล้วก็ให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินนะคะอาจจะเดินหนักๆนะคะไปตามจังหวะเสียงนะคะในประโยคคำที่สเตรสก็แล้วแต่นะคะจะใช้วิธีไหนให้เหมาะสมกับนักเรียนของอาจารย์ค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLT ของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน้นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยพ่อผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
1: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
0: แก่นแก้วยา
2: ไม่เป็นไร
0: ศิล
2: ไม่เป็น
0: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีค่ะคุณครูที่รักทุกท่านดิฉันนางรินรดาจันทวรรณครูโรงเรียนบ้านหมักแข้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรเขต1วันนี้มาพร้อมกับ
1: ดิฉันนางสาวรจนาจันกองคุณครูโรงเรียนจากอนุบาลอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1ค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบกับคุณครูที่รักทุกท่านเพื่อที่เราทั้งสองนะคะจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมตรวจข้อสอบกับสทศสำนักทดสอบการศึกษาแห่งชาติอัตนัยโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในสาระวิชาภาษาไทยค่ะคุณครูดร.รจนาคะมีกี่ข้อคะข้อสอบที่เราได้ไปสอบได้ไปตรวจ
1: สำหรับรูปแบบข้อสอบอัตนัยนะคะโอเน็ตจะมีทั้งหมด2ข้อนะคะก็คือข้อที่33การเขียนเรื่องจากภาพนะคะแล้วก็ข้อที่34ก็คือการเขียนสรุปความจากบทอ่านค่ะ
0: ค่ะทีนี้คุณครูหลายท่านนะคะคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราทั้ง2จึงได้ไปเป็นผู้ตรวจแล้วข้อสอบอัตนัยโอเน็ตนะคะเป็นการเขียนตอบทำอย่างไรถึงจะได้คะแนนที่เป็นมาตรฐานมีความเที่ยงตรงนะคะ
1: ค่ะสำหรับความเป็นมาตรฐานของผู้ตรวจนะคะก็เริ่มมาจากผู้ตรวจทุกคนนะคะก็จะได้เราไปสมัครก่อนนะคะเราผ่านการสมัครก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการทดสอบนะคะทดสอบโดยสทศนะคะหรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาตินะคะเมื่อเราผ่านข้อทดสอบจากสถาบันทดสอบแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นผู้ตรวจข้อสอบจริงของสถาบันทดสอบค่ะ
0: ค่ะคุณครูคะบางท่านนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้สอนชั้นป.6แล้วทำไมเราจะต้องมารับรู้ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือในลักษณะของข้อสอบทั้ง2ข้อนะคะเราจะใช้ความรู้ตั้งแต่เด็กเริ่มเรียนตั้งแต่อนุบาลมาเลยค่ะนะคะถึงว่าเราจะไม่ได้สอนชั้นป.6แต่เราสามารถที่จะนำความรู้ที่เราได้อบรมนะคะจากสถาบันภาษาไทยนะคะร่วมกับสถาบันทดสอบแห่งชาติที่มาอบรมได้ความรู้อย่างหลากหลายนะคะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ในทุกระดับชั้นนะคะ
1: ค่ะซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่กำหนดว่าเมื่อจบในชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วนะคะผู้เรียนก็จะสามารถที่จะใช้ภาษาไทยนะคะมีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้ภาษานะคะ
0: ค่ะค่ะมาถึงช่วงนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้คุณครูรจนาจันกองนะคะได้พูดถึงลักษณะของข้อสอบในการเขียนเรื่องจากภาพนะคะให้เพื่อนครูของเราได้รู้จักแนวทางต่อไปค่ะ
1: ค่ะสำหรับก่อนที่เราจะไปที่เขียนเรื่องจากภาพนะคะดิฉันก็จะขอแนะนำในเรื่องของโครงสร้างและรูปแบบของแบบทดสอบอัตนัยในภาพรวมก่อนนะคะว่าจะมีลักษณะแบบใดนะคะโดยจริงๆแล้วเนี่ยการสอบอัตนในการสอบโอเน็ตนะคะมันจะมีข้อสอบเป็น2ตอนนะคะตอนแรกจะเป็นปรนัยและตอนที่2ก็จะเป็นอัตนัยนะคะอัตนัยก็จะมี2ข้อนะคะซึ่งในการออกข้อสอบนั้นสทศนะคะจะออกข้อสอบโดยสัมพันธ์กับตัวชี้วัดนะคะมาตรฐานและตัวชี้วัด3ตัวชี้วัดนะคะก็คือมาตรฐานตัวชี้วัดที่ป.6/2 นะคะในเรื่องของการเขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและก็เหมาะสม

0: ป.6/5นะคะในเรื่องของการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านป.6/8ในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ค่ะ2ข้อนี้นะคะทีนี้เรามาดูในประเด็นของแต่ละข้อนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรได้อย่างไรนะคะเรามาดูในเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพก่อนนะคะการเขียนเรื่องจากภาพนั้นก็จะสัมพันธ์กับมาตรฐานตัวชี้วัดในเรื่องในข้อป.6/8นะคะในเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์และป.6/2ก็คือเขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องและชัดเจนเหมาะสมนะคะส่วนการเขียนสรุปใจความสำคัญนะคะก็จะอยู่ในส่วนของการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านนะคะ
1: ซึ่งอยู่ในข้อสอบข้อที่34ในข้อสอบนะคะ
0: ใช่ค่ะทีนี้เรามาเจาะในประเด็นของแต่ละข้อกันดีไหมคะท่านอาจารย
1: ์ค่ะต่อไปก็ขอยกเวทีนี้ให้กับท่านดร.รจนาจันกองนะคะได้พูดถึงเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพต่อไปค่ะ
0: ค่ะทีนี้เรามาดูในประเด็นของการเขียนเรื่องจากภาพข้อ33นะคะว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะคะลักษณะข้อสอบและกระดาษคำตอบก่อนนะคะก็คือลักษณะข้อสอบก็คือเขาจะมีการกำหนดภาพซึ่งมีความคมชัดจำนวน1ภาพแล้วเขาก็จะมีคำสั่งให้นะคะในเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการและสร้างสรรค์นะคะโดยกำหนดให้เขียนในความยาว 4-7 บรรทัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพนะคะในปี59ซึ่งข้อสอบอัตนัยโอเน็ตนั้นเราจะเริ่มสอบกันตั้งแต่ปีการศึกษา2559เป็นต้นมานะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบจริงนะคะปี59นะคะอันนี้จะเป็นภาพที่เป็นข้อสอบปี60นะคะและนี่ก็จะเป็นภาพที่เป็นข้อสอบปี61นะคะซึ่งจะมีความต่างในแต่ละปีจะมีความต่างของภาพนะคะและนี่เป็นข้อสอบปีล่าสุดนะคะเป็นปี2562นะคะคุณครูก็ต้องทำการศึกษาภาพลักษณะการออกข้อสอบของแต่ละภาพด้วยนะคะและนี่คือคำสั่งนะคะคำสั่งนี่ปีแรกกับปีล่าสุดนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะก็คือจงเขียนเรื่องจากภาพด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องไม่ต้องเขียนเป็นบทร้อยกรองไม่ใช้คำย่อไม่ใช้คำทับศัพท์โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยกลางความยาว 4-7 บรรทัดถ้าเขียนเกิน7บรรทัดจะตรวจถึงบรรทัดที่7เท่านั้นนี่คือคำสั่งสาเหตุที่ต้องทำคำสั่งยาวขนาดนี้นะคะเพราะเมื่อปี59นะคะข้อสอบครั้งแรกนั้นข้อสอบจะตัวคำสั่งนั้นจะสั้นกว่านี้นะคะพอสั้นกว่านี้แล้วปรากฏว่าเด็กเนี่ยจะทำไม่ตรงตามคำสั่งจะทำคะแนนค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากว่าอ่านคำสั่งไม่ละเอียดนะคะดังนั้นเนี่ยปีต่อๆมาถัดมาเนี่ยก็จึงได้มีการปรับตัวคำสั่งให้มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ทำข้อสอบได้ตรงประเด็นนะคะลักษณะของกระดาษคำตอบอัตนัยนะคะลักษณะกระดาษคำตอบอัตนัยจะมีลักษณะเป็นเหมือนภาพที่ขึ้นนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะ2ส่วนใหญ่นะคะส่วนแรกนะคะจะเป็นการเขียนเรื่องจากภาพนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการเขียนสรุปความเรามาดูในส่วนของส่วนแรกก่อนนะคะส่วนแรกนั้นนะคะเนื่องจากว่าโจทย์เขาบอกให้เขียน 4-7 บรรทัดดังนั้นกรอบที่สทศ.เขาทำกำหนดกระดาษคำตอบมาให้จึงมีจำนวนทั้งหมด7บรรทัดเช่นเดียวกันดังนั้นเด็กไม่สามารถที่จะเขียนเกินจากนี้ได้และเขายังกำหนดว่าให้เขียนภายในกรอบเท่านั้นถ้าเขียนเกินเนี่ยไม่ได้นะคะเด็กโดนตัดคะแนนทันทีนั้นในส่วนนี้ในส่วนของกระดาษคำตอบนั้นคุณครูจะต้องศึกษาด้วยนะคะและเพื่อที่จะไปอธิบายให้เด็กฟังถึงวิธีการเขียนข้อสอบอัตนัยว่าทำอย่างไรถึงจะได้คะแนนนะคะมาดูในเรื่องของการตรวจข้อสอบอัตนัยข้อที่33เราจะมาพูดในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนนะคะซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนนั้นทางสทศ.นะคะเขาก็จะมีการบอกไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะวันนี้เราจะมาไขข้อสอบกันว่าเอ๊ะทำยังไงนะคะคุณครูจะไปสอนจะไปแนะนำเด็กยังไงว่าถึงจะได้คะแนนนะคะถึงจะทำให้เด็กนั้นได้คะแนนเพิ่มขึ้นให้ตรงเขียนยังไงเขียนให้ตรงประเด็นเขียนยังไงเขียนให้ได้คะแนนนะคะ มาดูที่เกณฑ์นะคะเกณฑ์การให้คะแนนนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะของสทศนะคะมันจะมีอยู่3ประเด็นนะคะ3ส่วนใหญ่นะคะส่วนที่1ก็คือเขียนให้ตรงตามคำสั่งนะคะส่วนที่2เนื้อหาและส่วนที่3ก็คือภาษานะคะเรามาเจาะทีละส่วนกันดีกว่านะคะในส่วนของเขียนตรงตามคำสั่งนั้นจะได้1คะแนน1คะแนนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาแบบง่ายๆนะคะเราต้องศึกษาอย่างละเอียดว่าคำสั่งนั้นมีอะไรบ้างเราต้องมาตีแผ่คำสั่งกันค่ะนะคะคำสั่งเขาบอกว่าเขียนเรื่องจากภาพด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดไม่ต้องตั้งชื่อเรื่องไม่ต้องเขียนเป็นบทร้อยกรองไม่ใช้คำย่อไม่ใช้คำทับศัพท์โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานใช้ความยาว 4-7 บรรทัดนะคะและถ้าเขียนเกินก็จะไม่ตรวจนะคะนี่เขาบอกค่อนข้างละเอียดมากทีเดียวถ้านักเรียนสามารถเขียนตามคำสั่งนี้ได้นะคะข้อแม้ที่เขากำหนดไว้ให้ได้เนี่ยนักเรียนจะทำคะแนนข้อนี้ได้1คะแนนเลยนะคะโดยไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะคะเรามาดูกันนะคะเขียนตรงตามคำสั่งนะคะถ้าเขียนตรงตามคำสั่งอย่างที่กล่าวมาตะกี้นี้นะคะก็คือได้ 0.5 คะแนนนะคะเขียนเล่าเรื่องเนื่องจากว่าโจทย์มันบอกว่าเขียนเล่าเรื่องดังนั้นเขียนเล่าเรื่องเนี่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญในการให้คะแนนเขาก็แบ่งซอยมาให้อีก 0.5 คะแนนถ้านักเรียนทำตามดังนี้ไม่ได้นักเรียนจะได้ศูนย์ทันทีเลยนะคะดังนั้นคุณครูต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้นะคะข้อค้นพบนะคะจากที่มีประสบการณ์ในเรื่องของไปตรวจข้อสอบอัตนัยนะคะเราจะพบว่าเด็กๆนั้นนะคะจะทำข้อสอบผิดพลาดเป็นบางจุดทำให้ไม่สามารถได้คะแนนได้นะคะเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะก็คือเขียนเรื่องจากภาพด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเรามาดูผลงานของเด็กกันนะคะนี่คือผลงานของเด็กบางคนเท่านั้นนะคะย้ำว่าบางคนเท่านั้นคือเขียนอย่างนี้เลยทีเดียวนะคะบางคนเขียนแบบนี้มาคือเขาไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงเขาก็เขียนมาอย่างนี้นะคะถามว่าได้คะแนนไหมไม่ตรวจให้นะคะไม่ได้คะแนนแล้วก็ไม่ตรวจให้ศูนย์คะแนนทั้งข้อนะคะอันนี้คุณครูต้องระวังด้วยนะคะต้องระวังต้องเน้นย้ำให้นักเรียนพยายามเขียนเป็นข้อเขียนเป็นตัวอักษรให้อ่านได้นะเขียนยังไงก็ได้เขียนยึกยือยังไงก็ได้แต่ถ้ามันมีบังเอิญมีอยู่บางข้อความบางประโยคเนี่ยที่มันทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถแกะลายมือเด็กอ่านได้บังเอิญข้อความนั้นเป็นข้อความที่มันเป็นแนวคิดสำคัญเด็กจะสามารถได้คะแนนตรงนั้นนะคะคือสทศไม่ได้ใจร้ายจนเกินไปนะคะก็คือ เขากำหนดว่าให้ผู้ตรวจพยายามจนถึงที่สุดแล้วนะคะจนถึงที่สุดแล้วไม่สามารถที่จะแกะลายมือเด็กอ่านได้แล้วถึงจะให้ศูนย์นะคะเพราะไม่เช่นนั้นนี่คือเด็กเสียโอกาสคือไม่ได้คะแนนทันทีนะคะศูนย์ทันทีนะคะข้อค้นพบที่2นะคะในส่วนที่1คือการเขียนตามคำสั่งก็คือเขียนเรื่องจากภาพความยาว 4-7 บรรทัดนี่สำคัญนะคะอย่าคิดว่าง่ายนะคะเพราะเด็กบางคนเขียนมาแค่นี้เองค่ะนะคะเขียนแค่1บรรทัดเองนะคะเหลือเชื่อมากเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นคุณครูต้องเน้นย้ำนะคะอันนี้ไม่ได้คะแนนนะคะได้0คะแนนแล้วก็ไม่ตรวจข้อสอบทั้งข้อเลยนะคะแบบนี้นะคะเด็กเขียนมาแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเขียนมา2 อย่างเงี้ย2บรรทัดนะคะแต่เกณฑ์ในการตรวจเฉพาะข้อสอบอัตนัยนะคะเขาจะบอกว่าให้เขียนนะคะชิดกรอบนะคะเขียนชิดกรอบไม่มีการย่อหน้านี่เป็นข้อแม้สำคัญของสทศนะคะก็คือเขียนชิดหน้ากระดาษเพราะอะไรนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยก็คือเด็กบางคนนะคะถ้าบอกว่าให้เขียนก็จะเขียนบางคนขี้เกียจเขียนก็จะเขียนย่อหน้าไปสักครึ่งหน้ากระดาษอย่างเงี้ยนะคะย่อหน้าเยอะๆเพื่อตัวเองจะได้มีพื้นที่ในการเขียนน้อยอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นสทศนะคะจึงกำหนดว่าเวลาเขียนให้เขียนชิดหน้ากระดาษถ้าเขียนเด็กเขียนในลักษณะแบบนี้นะคะผู้ตรวจนะคะจะต้องดึงข้อความแรกสุดเนี่ยดึงมาให้ชิดแล้วก็กะว่าตัวหนังสือพอไหลเลื่อนไปถึงที่สุดนะคะตัวอักษรสุดท้ายแล้วเนี่ยของข้อความแล้วเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดณที่แห่งหนใดนะคะอย่างตัวอย่างในภาพนี้นะคะก็จะประมาณบรรทัดกว่านะคะบรรทัดกว่าไม่ถึงบรรทัดครึ่งนะคะอันนี้ก็ได้0คะแนนนะคะเขียนน้อยกว่า2บรรทัดนะคะไม่ตรวจให้นะคะมาถึงบรรทัดนี้ค่ะอันนี้บรรทัดนี้นะคะก็จะมี3บรรทัดเพิ่มเข้ามาอีกอันนี้ ตรวจให้นะคะตะกี้ตรวจให้นะคะ2บรรทัดกว่าตรวจให้เพราะว่าเกณฑ์เขามีบอกให้ว่าถ้าเขียนเกิน2บรรทัดแต่ไม่ถึง4บรรทัดจะตรวจให้ตามปกติค่ะ

แต่นะคะแต่จะได้ไม่เกินครึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคะแนนเต็ม10นะคะเด็กจะมีโอกาสได้คะแนนเต็มแค่5คะแนนเท่านั้นเองถ้าเด็กเขียนไม่ถึง4บรรทัดนะคะอันนี้คุณครูก็ต้องระมัดระวังและเน้นย้ำเด็กนะคะมาดูค่ะดูตรงส่วนนี้4บรรทัดค่ะแต่มันมีข้อสังเกตคือตรงไหนนะคะก็คือตรงนี้นี่เองนะคะตรงที่ขีดเส้นใต้เอาไว้เนี่ยนะคะก็คือเขียนเกินกรอบนะคะเด็กเขียนเกินกรอบเนี่ยตรงที่เขียนเกินกรอบนั้นจะไม่อ่านนะคะกรรมการจะไม่อ่านดังนั้นมันจะส่งผลให้ข้อความของเราเนี่ยมันจะขาดนะคะข้อความที่เขียนมันจะขาดพอข้อความขาดปุ๊บนะคะเราก็จะเสียคะแนนขาดหรือบางทีอาจจะตัวอักษรบางตัวเนี่ยมันอาจจะเกินล้นกรอบไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เขียนตัดเป็นเขียนเหมือนสะกดคำผิดก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะโดนหักคะแนนในส่วนนี้ไปนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะตรงกรอบสีแดงนั้นนะคะคือเด็กเขียนเกินนะคะเพราะเด็กเขียนเกินก็จะไม่ตรวจให้ตรงส่วนนี้นะคะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้โดนหักคะแนนนะคะข้อค้นพบข้อที่3นะคะก็คือเด็กจะลอกข้อความมานะคะคัดลอกข้อความมานี่ก็ไม่ตรวจให้นะคะถ้าคัดเพราะว่าเกณฑ์เขาบอกว่าถ้าคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบก็จะได้ศูนย์ทั้งคะแนนนะคะทั้งข้อนะคะมาดูในส่วนของเนื้อหานะคะเนื้อหาเนี่ยจะ4คะแนนนะคะเราจะมาเจาะในส่วนของเนื้อหาว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เขาจะให้คะแนนนะคะจะมีทั้งหมด2ประเด็นนะคะก็คือแนวคิดสำคัญแล้วก็ลำดับเชื่อมโยงความคิดนะคะเรามาดูนะคะแนวคิดสำคัญนะคะก็จะให้คะแนน2คะแนนนะคะการเรียงลำดับความคิดจะให้2คะแนนนะคะมาดูข้อค้นพบกันค่ะว่าที่ไปตรวจมานั้นเราค้นพบอะไรบ้างที่เด็กทำข้อสอบมานะคะประเด็นที่1ก็คือการหาแนวคิดสำคัญจากภาพนี้นะคะปี2561นะคะที่เรานำมาใช้เป็นข้อสอบนะคะแนวคิดสำคัญเขาบอกว่าเป็นความขยันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความขยันความตั้งใจเรียนที่จะทำให้เด็กนั้นประสบความสำเร็จและในอีกคนนึงนะคะไม่ตั้งใจอ่านหนังสือมีความขี้เกียจนะคะไม่ตั้งใจเรียนนะคะก็จะส่งผลทำให้ไม่ประสบความสำเร็จแนวคิดสำคัญจะเป็นการเปรียบเทียบของการตั้งใจเรียนแล้วทำให้ประสบความสำเร็จกับขี้เกียจไม่ตั้งใจเรียนแล้วจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็จะคือผลงานของเด็กนะคะที่เขียนมานะคะทุกคนมีความสามารถแตกต่างกันใช่ไหมคะประเด็นสำคัญนั้นแนวคิดสำคัญนั้นมันขาดหายไปก็จะมีส่วนทำให้ได้ศูนย์คะแนนนะคะส่วนข้ออื่นนั้นก็จะตรวจตามปกตินะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะถ้าเขียนแนวคิดสำคัญไม่เกี่ยวข้องกับภาพนะคะก็จะได้ศูนย์คะแนนนะคะแต่ว่าจะตรวจข้อสอบในส่วนอื่นๆนะคะในประเด็นข้อที่2การเรียงลำดับเชื่อมโยงความคิดนะคะก็คือเด็กจะใช้สำนวนภาษาที่วกวนนะคะใช้ข้อความซ้ำหรือการตั้งชื่อบุคคลนะคะตั้งไปตั้งมาแล้วเด็กงงเองนะคะไม่รู้ว่าสรุปแล้วเป็นชื่ออะไรบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูต้องเน้นย้ำให้เด็กรอบครอบให้ดีนะคะในส่วนที่3การใช้ภาษาการใช้ภาษามี5คะแนนนะคะ5คะแนนนั้นมีทั้งหมด4ประเด็นนะคะ4ประเด็นก็คือการสะกดคำการใช้ไมยมุกนะคะมีทั้งหมดได้ 1.5 คะแนนนะคะการใช้ถ้อยคำสำนวน 1.5 คะแนนการใช้ประโยคถูกต้อง 1.5 คะแนนและการเว้นวรรคตอน 0.5 คะแนนนะคะดูข้อค้นพบในเรื่องของการใช้ภาษานะคะการใช้ภาษานะคะเด็กผู้ชายเด็กชายแล้วก็มาผู้ชายเห็นไหมคะคำมันลักลั่นกันนะคะใช้คำไม่สม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการผิดนะคะโดนหักคะแนนเหมือนกันค่ะนะคะไปตัวอย่างประโยคนี้นะคะก็คือเขียนมาทั้งหมดเริ่มต้นเนี่ยอย่างดีเลยมาสรุปสุดท้ายก็คือวันครูประกาศคะแนนวันครูคืออะไรนะคะก็คือประโยคไม่สื่อความนี่ก็จะโดนหักคะแนนไปนะคะหิวโซมอย่างเงี้ยคำว่าหิวโซมมันไม่มีนะคะจริงๆเด็กเขาต้องการจะบอกว่าหิวโซนะคะดังนั้นก็จะผิดในเรื่องของการใช้คำผิดความหมายอย่างนี้นะคะทุกๆนะคะคำว่าทุกๆก็จะเป็นลักษณะของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดนะคะต้องใช้เขาใช้เป็นคำซ้ำจริงๆเขาต้องใช้เครื่องหมายไมยมุกนะคะอย่างนี้เป็นต้นการขีดคำก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะโดนหักคะแนนได้เหมือนกันอักษรย่อนะคะอักษรย่อนั้นนะคะเขากำหนดไว้เลยนะคะว่าห้ามใช้อักษรย่อยกเว้นคำว่าพ.ศ.กับค.ศ.เท่านั้นนะคะถ้าใช้นอกเหนือจากนี้จะโดน

0: นหักคะแนนนะคะการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษคำทับศัพท์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในข้อความนั้นเด็กชาย A เด็กชาย B แล้วเขียนตัวอักษรตัว A ตัว B มาโดนหักคะแนนทั้งสิ้นนะคะเราต้องเน้นย้ำเด็กในส่วนนี้ด้วยนะคะการใช้คำศัพท์แสลงนะคะจริงป่ะครับครับมากนะคะก็อยากก็ไก่ล้านตัวอย่างเงี้ยนะคะเราต้องเน้นย้ำว่าใช้ไม่ถูกต้องต้องการเลือกใช้ถ้อยคำตรงส่วนนี้ต้องระมัดระวังอันนี้ในส่วนของการเขียนเว้นวรรคตอนนะคะตัวอย่างก็คือเด็กเขียนยาวต่อกันเป็นพืชไปหมดเลยนะคะก็จะโดนหักคะแนนหรือในกรณีอีกแบบหนึ่งก็คือเด็กเขียนเป็นช่วงๆเป็นวรรคใช้วรรคตอนผิดที่ผิดตำแหน่งอันนี้ก็โดนหักคะแนนเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้คำซ้ำนะคะใช้คำซ้ำคำเชื่อมนะคะมากเกินไปเยอะเกินไปนะคะก็จะโดนหักคะแนนได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคำแนะนำในการเขียนตอบอัตนัยข้อที่33การเขียนเรื่องจากภาพนะคะก็จะสรุปได้3ขั้นตอนคือขั้นเตรียมนะคะคุณครูต้องไปฝึกเตรียมสิ่งเหล่านี้กับเด็กๆมานะคะก็คือฝึกเขียนตามมาตรฐานฝึกคัดลายมือฝึกการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะคะแล้วก็ฝึกทักษะการเขียนเรื่องจากภาพนะคะโดยต้องเน้นย้ำในเรื่องของการฝึกการเขียนโครงเรื่องนะคะโครงสร้างกรอบแนวคิดลำดับเหตุการณ์ต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างแบบฝึกทักษะโดยเราใช้รูปภาพล้อเลียนเอามาจากตัวข้อสอบเองนะคะแล้วก็มาเสริมนะคะในเรื่องของแนวคิดสำคัญใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็ผลที่ได้เป็นอย่างไรแล้วก็กำหนดกรอบให้มันความยาวของกรอบขนาดของกรอบให้มันตรงกับกระดาษคำตอบนะคะเพื่อที่เด็กจะได้กะระยะความยาวของเรื่องที่จะเขียนได้ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนำนะคะตัวอย่างการวางโครงเรื่องกำหนดโครงเรื่องนะคะเด็กจะได้วางแนวความคิดสำคัญแล้วก็เขียนข้อความไม่วกวนนะคะขั้นที่2นะคะก็คือดำเนินการฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนเริ่มบรรทัดที่1ไม่ต้องย่อหน้าเขียนต่อภายในกรอบที่กำหนดเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องเขียนเว้นวรรคด้วยนะคะเว้นบรรทัดนะคะขั้นที่3นะคะสุดท้ายก็คือขั้นตรวจสะท้อนผลงานนะคะก็คือครูต้องตรวจผลงานของเด็กตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะคะที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นนะคะเสร็จแล้วก็นำผลงานของเด็กมาตรวจมาให้คำแนะนำเสนอแนะเพื่อให้เด็กนำไปปรับปรุงผลงานเป็นรายบุคคลนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะผลงานของเด็กเนี่ยจะพัฒนาและดีขึ้นนะคะค่ะในลำดับต่อไปนะคะเราก็จะไปพบกับข้อสอบข้อที่34นะคะการเขียนสรุปความสำคัญค่ะขอเชิญพบกับท่านอาจารย์ลินดาจันทวงศ์ค่ะ
1: ค่ะคุณครูนะคะก็จะได้เห็นตัวอย่างการเขียนสรุปความในกระดาษคำตอบที่พวกเราได้ไปตรวจนะคะก็จะเห็นเพียงเท่านี้ที่ทางสทศสแกนมานะคะเราจะไม่เห็นว่าเป็นของนักเรียนคนใดชื่อนามสกุลอะไรอำเภอจังหวัดไหนนะคะเพื่อลดตัวแปรในการให้คะแนนจากความรู้สึกที่บางครั้งเนี่ยคุณครูก็อาจจะคิดว่าอยู่โรงเรียนแถบบริเวณของที่เราอยู่จังหวัดเราอยู่อำเภอเราอยู่ก็อาจจะให้บ้างแอบให้บ้างนะคะอาจจะนอกเกณฑ์ไปนะคะก็คือไม่ได้นะคะจะใส่ความรู้สึกของเราลงไปไม่ได้จะต้องยึดตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดนะคะในการให้คะแนนนะคะค่ะนี่คือลักษณะนะคะของข้อสอบที่นักเรียนเขียนมาให้ตรวจนะคะทีนี้เรามาดูนะคะข้อสอบต้นแบบของการเขียนสรุปใจความสำคัญนี่คือข้อสอบจริงที่ออกโดยสำนักสทศนะคะสถาบันทดสอบแห่งชาตินะคะคุณครูลองอ่านดูนะคะแล้วก็ลองสรุปจาก3ย่อหน้าให้เหลือ3บรรทัดลองดูนะคะค่ะจาก3ย่อหน้านะคะเรามาดูประเด็นก่อนนะคะว่าประเด็นนั้นที่ได้มีอะไรบ้างนะคะประเด็นที่1 นะคะก็คือเกษตรกรปลูกผักหลายชนิดก็เป็นการตอบคำถามที่ว่าใครทำอะไรนะคะประเด็นที่2นะคะการปลูกผักใช้ระบบน้ำหยดใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านทำกันเองในครอบครัวไม่มีการจ้างคนช่วยอันนี้ตอบว่าทำอย่างไรนะคะประเด็นที่4ก็คือมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขและสามารถส่งลูกเรียนส่งลูกให้ได้รับการศึกษาขั้นสูงนะคะก็คือตอบคำถามว่าผลเป็นอย่างไรนะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผล

เป็นอย่างไรนะคะใช้ตอบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็มาดูว่าเมื่อเรานำเอาประเด็นทั้ง4มารวมกันให้เหลือ3บรรทัดก็จะได้ประมาณนี้จะสังเกตเห็นว่าคำว่ามีคำว่ามีขึ้นต้นนะคะซึ่งคำว่ามีคำนี้นะคะเกิดมีปรากฏเป็นคำกริยาที่ใช้ขึ้นต้นประโยคได้นะคะจะสังเกตเห็นว่าคำว่ามีไม่มีขึ้นต้นในตัวบทแต่นักเรียนคนนี้

มีประเด็นนะคะทั้ง4ประเด็นนะคะก็จะได้4คะแนนการเรียงลำดับเชื่อมโยงความคิดไม่มีบกพร่องนะคะก็จะได้1คะแนนนะคะแล้วก็กลวิธีสรุปความก็ไม่มียกตัวอย่างไม่มีเขียนอธิบายนะคะก็จะได้2คะแนนนะคะรวมส่วนเนื้อหานี้จะเป็น7คะแนนนะคะต่อไปเราก็จะมาดูในเรื่องของภาษานะคะไม่มีเขียนสะกดคำผิดเลยนะคะก็จะได้1คะแนนนะคะแล้วก็ไม่มีการใช้คำผิดนะคะ1คะแนนแล้วก็เป็นประโยคที่อ่านแล้วไม่มีสงสัยเลยนะคะไม่มีคำว่าเอ๊ะเกิดขึ้นในใจก็จะได้อีก1คะแนนรวมแล้วนะคะเด็กคนนี้ก็จะได้คะแนนเต็ม10คะแนนค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูว่าจากบททั้งหมดทั้ง3ย่อหน้านะคะในกรอบสีแดงนะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะแล้วที่อยู่ในกรอบสีฟ้านะคะก็จะเป็นส่วนของขยายใจความสำคัญให้เด่นชัดยิ่งขึ้นซึ่งผู้เขียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ไม่มีส่วนในการหักหรือเพิ่มคะแนนนะคะแต่ตัวหนังสือที่อยู่นอกกรอบทั้งหมดจะต้องตัดทิ้งถ้าเขียนมาใส่ในเนื้อที่นักเรียนเขียนในแผ่นกระดาษมาก็จะถือว่าบกพร่องแล้วก็ถูกหักคะแนนนะคะดูแล้วยากไหมคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าในประเด็นสำคัญนะคะจะกระจายกันอยู่ทั่วทุกย่อหน้าแต่รวมๆแล้วก็คือกล่าวถึงในเรื่องเดียวกันที่มีความสำคัญกันทั้งเรื่องนะคะต่อไปเราก็มาดูว่าข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจนะคะในกรอบนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้าลอกมาทั้งหมดจะสังเกตเห็นว่าไม่มีคำอื่นที่เพิ่มมาจากเนื้อตัวบทอ่านเลยนะคะเกษตรกรคนหนึ่งเปิดเผยว่าตนและภรรยาเช่าที่ดิน24ไร่อันนี้จะเห็นว่าเออยังมีอยู่ประเด็นสำคัญ2ประเด็นอยู่แต่ทำไมไม่ให้คะแนนก็คือท่านลอกมาทั้งหมดตามข้อตกลงเนี่ยจะไม่ตรวจให้คะแนนในส่วนอื่นๆหรือจะไม่ตรวจให้คะแนนเลยนะคะต่อไปนะคะก็คือไม่กล่าวถึงคำสำคัญคำสำคัญในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องของการปลูกผักนะคะอยู่ในเนี้ยเด็กคนนี้เขียนมาว่าใช้ระบบน้ำหยดทำให้ลดการใช้น้ำลดต้นทุนนะคะแล้วก็ไปถึงว่าเราทำกันเองในครอบครัวจะสังเกตเห็นว่ามี2คะแนนมี2ประเด็นก็จริงนะคะแทนที่จะได้2คะแนนแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่พูดถึงคำสำคัญคือเรื่องของการปลูกผักโผล่ขึ้นมาว่าใช้ระบบน้ำหยดก็อาจจะทำอย่างอื่นก็ได้นะคะในการทำใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็ไม่มีเขาทำเองในครอบครัวอาจจะทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่การปลูกผักเราจะต้องคิดถึงว่าบทอ่านเป็นเรื่องอะไรนะคะทีนี้การเรียงลำดับความคิดเชื่อมโยงที่ไม่ดีก็คือมีเนื้อความขาดไปอย่างเช่นว่าเกษตรกรเช่าที่ดิน24ไร่ในการปลูกผักเขาใช้ระบบน้ำหยดนะคะถ้าจะเป็นข้อความที่กลืนมาตั้งแต่ต้นก็น่าจะบอกว่าเกษตรกรเช่าที่ดินเพื่อปลูกผักในการปลูกผักใช้ระบบน้ำหยดนะคะถ้าเนื้อความขาดไปมันก็จะไม่เข้าใจทำให้ตีความเป็นอย่างอื่นไปได้นะคะทีนี้ในกรณีที่ความคิดเชื่อมโยงที่เนื้อความไม่สัมพันธ์กันเกษตรกรได้เช่าที่ดินเพื่อทำสวนผักและลงมือปลูกผักหลายชนิดหลายอย่างนะคะลูกคนเล็กกำลังเรียนอยู่การบินพาณิชย์คนโตกับคนกลางเรียนจบแล้วอยู่ดีๆมาพูดถึงว่าขึ้นต้นทำเกษตรกรแล้วมาลงท้ายด้วยว่าลูกเรียนจบซึ่งเป็นเนื้อความที่ไม่สัมพันธ์กันจากบทอ่านนะคะกลวิธีสรุปความนะคะก็คือถ้าสรุปความมีบกพร่องที่ไม่ดีนะคะก็จะมีการยกตัวอย่างหรือรายละเอียดใส่มานะคะอย่างเช่นจะสังเกตเห็นตัวอย่างนะคะก็คือจะมีในเรื่องของการเอาตัวเลขขึ้นมาเขียนนะคะแล้วก็ปลูกผักอาทิมะระพริกมะเขือแตงกวามะเขือเทศนะคะคำว่าไอ้สรุปตรงนี้มันก็จะอยู่รวมกับปลูกผักหลายชนิดเราไม่ต้องเอามาพูดอันนี้เป็นรายละเอียดนะคะแล้วก็ใช้การปลูกผักใช้ระบบน้ำหยดอันนี้ก็จะมีคำอธิบายไปอีกว่าใช้ขวดน้ำพลาสติกเจาะรู2ด้านอันนี้เป็นรายละเอียดอันนี้ถือว่าเป็นความบกพร่องนะคะจะถูกหักคะแนนนะคะทีนี้ดูกลวิธีที่สรุปความผิดเกษตรคนหนึ่งขึ้นต้นมาว่าเกษตรคนหนึ่งคำว่าเกษตรคนหนึ่งเขาไม่จะต้องระบุเลยนะคะว่าเป็นเกษ

0: เกษตรกรถ้าเกษตรคำเดียวก็อาจจะไปถึงว่าเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดซึ่งจะหมายถึงข้าราชการไปแล้วนะคะค่ะในการปลูกผักใช้ระบบน้ำหยดและทำขวดพลาสติกจับแมลงวันใช้ขวดพลาสติกจับแมลงวันทองจับแมลงวันเฉยๆนี่ไม่ได้แล้วก็ขวดน้ำก็ต้องเป็นขวดพลาสติกเป็นขวดน้ำนะคะถ้าบอกว่าขวดพลาสติกก็อาจจะหมายถึงขวดพลาสติกที่น้ำมันพืชก็เป็นขวดพลาสติกนะคะคนละอย่างความหมายก็ผิดไปนะคะในเรื่องของการสะกดคำผิดการใช้มยมกการใช้คำย่อนะคะในเรื่องนี้ก็จะมีเกษตรนะคะที่เขียนผิดมาเยอะแล้วก็ต่างๆนานานะคะใช้มยมกผิดไปแล้วก็คำย่อบาทก็เป็นใบไม้จุดปริญญาตรีก็ปปาจุดนะคะคำย่อที่อนุโลมให้เขียนในการสรุปความได้มีอยู่2คำนะคะก็คือคำว่าพศกับคศนะคะในเรื่องของการใช้คำเชื่อมนะคะเขามีรายได้เพราะสามารถส่งลูกเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นสูงซึ่งมีรายได้เพราะสามารถส่งลูกเรียนมันไม่สัมพันธ์นะคะใช้คำเชื่อมผิดจะต้องใช้คำว่าจึงนะคะใช้บุพบทผิดนะคะโดยตัวเองก็น่าจะเป็นด้วยตนเองนะคะแล้วก็ใช้คำไม่เข้ากับสิ่งแวดล้อมปลูกผักหลายชนิดผลัดกันไปก็จะต้องเปลี่ยนว่าสลับสับเปลี่ยนนะคะแล้วก็ใช้คำเกินนะคะใช้ขวดจับแมลงนางวันทองที่จริงในเรื่องนี้คือแมลงวันทองนะคะถ้าว่าเขียนนางวันทองก็จะคิดไปถึงตัวละครของคุณช้างคุณแผนนะคะการใช้คำลักลั่นก็คือการเขียนตัวเลขไทยและตัวเลขอาหรับิกนะคะใช้ภาษาถิ่นภูมิปัญญาไทยบ้านก็ผิดไปน่าจะเป็นว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษาพูดส่งลูกเรียนสูงสูงอาจจะคิดไปว่าเรียนสูงสูงอยู่บนตึกชั้น3ชั้น4ชั้น5ไปนะคะจะต้องบอกว่าเรียนขั้นสูงนะคะแถมยังไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็น่าจะเปลี่ยนเป็นว่าอีกทั้งนะคะผมและเมียนะคะก็จะเป็นผมและภรรยานะคะที่ในเรื่องของประโยคไม่สมบูรณ์ประโยคไม่จบความนะคะไม่มีประธานไม่มีกริยาในกรณีที่ต้องการกรรมนะคะอย่างเช่นในการปลูกผักนั้นล้มลุกคุกคานมาหลายครั้งไม่มีประธานไม่รู้ว่าใครนะคะล้มลุกคุกคานนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาภูมิใจคือรายได้จะต้องมีคำว่ามีอยู่หน้าด้วยนะคะมีรายได้จนเลี้ยงดูครอบครัวได้นะคะปลูกผักหลายชนิดปลูกหลายชนิดไม่มีคำว่าผักคือกรรมอันนี้ก็คืออ่านแล้วจะสื่อความที่ไม่ถูกต้องนะคะประโยคสื่อความต้องเดาต้องแก้ไขหรือต้องแก้ใหม่มากกว่า1คำหรือทั้งประโยคนะคะก็จะมีลักษณะนี้นะคะเกษตรกรล้มลุกคลุกคลานหลายครั้งกระทั่งได้แตงกวามะเขือเทศจนมีรายก็อาจจะเดาไปว่าเอ๊ะรายอะไรนะคะที่จริงก็จะต้องบอกจนมีรายได้ดีนะคะเขานำวิถีชาวบ้านมาทำเป็นที่ดักจับแมลงวิถีชาวบ้านไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะก็จะต้องบอกว่าเขาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะโดยใช้ขวดน้ำพลาสติกใส่น้ำแล้วแขวนไว้ที่แปลงเพื่อดักจับแมลงวันทองนะคะจากที่เราได้รู้ได้ทราบนะคะในเรื่องของเนื้อความบทอ่านของการเขียนสรุปใจความสำคัญก็จะพอนำหลักการมาสรุปได้ดังนี้นะคะซึ่งหลักการสรุปใจความสำคัญเราได้เอาใส่ไว้ให้แล้วในคู่มือนะคะไปติดตามตรงนั้นอีกครั้งก็ได้นะคะแต่บางหัวข้อนะคะจะอยู่ใน PowerPoint นี่จะละเอียดนะคะก็ท่านคุณครูนะคะก็สามารถที่จะเปิดดูได้ทั้งคู่มือแล้วก็ใน PowerPoint นี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นปัญหาที่เราพบในด้านประเด็นปัญหาก็คือจับประเด็นไม่ได้จับประเด็นไม่ครบถ้วนเชื่อมโยงความคิดก็คือไม่ดีไม่ถูกต้องเนื้อความขาดหายไปนะคะการเขียนสะกดคำผิดการใช้คำแล้วก็เรื่องของประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะคะค่ะคำแนะนำที่ควรนำไปฝึกในการเขียนสรุปความนะคะก็จะมีให้นะคะคุณครูนะคะได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องนี้ให้ฝึกอย่างเป็นระบบเรื่องของการคัดลายมือก็ให้สวยงามเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะคะแล้วก็การใช้คำควบกล้ำการเรียงประโยคนะคะใจความสำคัญในการฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็ต้องใช้ภาษาไทยกลางเท่านั้นไม่ใช้ภาษาถิ่นนะคะสำหรับในข้อ34การเขียนสรุปความสำคัญก็มีเท่านี้นะคะ
1: ค่ะเป็นยังไง

0: บ้างคะได้รับความรู้ถึงลักษณะของข้อสอบอัตนัยทั้ง2ข้อแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณครูทุกคนจะได้นำแนวทางในการเขียนข้อสอบอัตนัยทั้ง2ข้อนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกให้นักเรียนได้รับความรู้แล้วก็ทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพและก็การเขียนสรุปความต่อไปค่ะ
1: ในโอกาสท้ายนี้นะคะหากคุณครูท่านใดมีข้อสงสัยนะคะช่วงไหนตอนไหนที่ยังไม่เข้าใจยังไม่ชัดเจนนะคะเราทั้งสองยินดีที่จะให้คำปรึกษานะคะแล้วก็พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่เรารับมาจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นเวลา4ปี4ครั้งติดต่อกันมานะคะเพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการขับเคลื่อนให้ความรู้กับนักเรียนนะคะของเราให้บรรลุสู่เป้าหมายต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองนะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการ

อื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จัก

0: อารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่หนึ่งภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึกถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยะต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจ ฉลียภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
1: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: Teachers as Learners ในตอนนี้จะพาไปชมกิจกรรมของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้เด็กๆรักสุขภาพตั้งแต่เล็กๆจะสนุกและน่าตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับ
1: โรงเรียนวิสเทสตันจูเนียร์ในเมืองครูสนับสนุนการบูรณาการการพละศึกษาอย่างมากและตั้งแต่โรงเรียนนำเสนอความร่วมมือด้านกีฬาประเภทกิจกรรมสำหรับนักเรียนก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้มีจำนวนมากและหลากหลายเช่นเทนนิสฟุตบอลกอล์ฟบาสเกตบอลเต้นกระโดดฟุตบอลหญิงยิมนาสติกกรีฑาและคาเพ็ดโบ
2: เราเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านกีฬาได้เกือบ3ปีแล้วครับสิ่งที่ต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดก็คือการสอนและเราก็ได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนอื่นในพื้นที่เดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรกันไปด้วยในคราวเดียวกันเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความหลากหลายอย่างที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนแถมโครงการกีฬานี้ยังทำให้เราได้ทุ่มเทเวลาและความสนใจให้กับเด็กที่ก่อนหน้านี้ไม่ชอบเรียนพละศึกษาเอาซะเลยครับเราได้จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาเรียนทำให้บรรดาผู้ปกครองรู้สึกพอใจมากที่ลูกๆของเขาสนุกกับการเล่นกีฬามากกว่าเดิมเยอะเลยครับ
1: เด็กเข้าร่วมโครงการ Golden Mile ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมช่วงพักกลางวันได้อีกด้วย
3: โครงการ Golden Mile เป็นโครงการเพื่อสุขภาพและก็การออกกำลังกายนะครับเพื่อมุ่งให้เด็กประถมแข็งแรงและก็มีสุขภาพดีตลอดช่วงวัยเรียนโครงการจัดให้นักเรียนได้เดินวิ่งเหยาะๆหรือวิ่งให้ได้ระยะทางรวม80กิโลเมตรใน1ปีการศึกษาโครงการ Golden

0: หมายแบ่งเป็น3ประเภทครับคือ16กิโลเมตร40กิโลเมตรและ80กิโลเมตรและเด็กๆจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวิ่งได้16กิโลเมตร40กิโลเมตรแล้วก็80กิโลเมตรนี่คือเป้าหมายที่ตั้งไว
1: ้นอกจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้แล้วนักเรียนที่วิสคอนซินยังได้รับการสนับสนุนให้ริเริ่มเกมใหม่ๆด้วย
2: ตอนนี้เวลาเราเรียนพละเราได้เล่นเกมด้วยค่ะและต้องเล่นเกมโดยใช้กลวย4กลวยไม้ตีและก็ลูกบอลค่ะ
1: ผมชอบคิดเกมเองครับเพราะว่าเกมที่เราคิดเองมันสนุกกว่าการทำตามกติกาเดิม
3: ๆเราเริ่มใช้ FizzKid พร้อมกับโครงการความร่วมมือด้านกีฬามาเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วครับโรงเรียนมัธยมเชลดอนฝึกนักเรียนของเราไปแล้วประมาณ32คนด้วยกันเพื่อให้เป็นหัวหน้าของโครงการ FizzKids ที่ว่านี้นะครับโครงการนี้จะทำหน้าที่หลักในการดูแลกิจกรรมของเหล่าบรรดาเด็กๆและดูแลให้เด็กประถมต้นได้ออกกำลังกายในช่วงพักกลางวันด้วย
4: So as a play leader which you will be when you finish your training how could you change the game so to make it that the fox gets lots of tails and feels good about themselves
3: ผมเป็นครูพละศึกษาที่โรงเรียนมัธยมเชลดอนและเป็นผู้ประสานงานด้านกีฬาด้วยทำงานกับโรงหลายแห่งครับหนึ่งในแผนงานที่ผมนี่เริ่มคือการช่วยให้เด็กชั้นป.5 และป.6 เป็นผู้นำกิจกรรมและทำงานร่วมกับผู้ช่วยในโครงการ FizzKids เป้าหมายคือเพื่อให้เด็กเล็กและเด็กชั้นป.1 ได้ออกกำลังกายมากขึ้นในช่วงพักกลางวันนั่นเองครับ
1: เริ่มแรกแล้วก็ต้องฝึกก่อน2สัปดาห์แล้วก็จะมาที่นี่กับครูชาโพสหรือครูฝึกเพื่อจัดกิจกรรมให้น้องๆแล้วครูชาโพสก็จะมากับเราอีกครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบการเป็นผู้นำ FizzKids แล้วเราทุกคนก็ผ่านการทดสอบได้ตราประจำตัวพร้อมกับประกาศนียบัตรด้วยค่ะ
2: ผู้นำ FizzKids ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยกับน้องๆค่ะต้องดูแลน้องๆให้เล่นอย่างปลอดภัยและก็ต้องสนุกสนานและส่วนมากเราก็สนุกไปด้วย
1: ไม่ใช่แค่ FizzKids ที่เด็กๆจะได้ฝึกความรับผิดชอบในช่วงพักสภานักเรียนก็มีหน้าที่สำคัญด้วยเช่นกัน
3: อีกสิ่งนึงที่เราให้ความสำคัญคือการจัดให้เด็กมีกิจกรรมทำและได้ออกกำลังกายในช่วงพักสภานักเรียนจะจัดซื้อเกมขนาดเล็กหลายรูปแบบด้วยกันครับอย่างเช่นเกมเทนนิสขนาดเล็กลูกบอลสะท้อนกลับแล้วก็สกีไม้สภานักเรียนมีงบประมาณประจำปีสำหรับเลือกซื้ออุปกรณ์จากแคตตาล็อกอุปกรณ์ที่พวกเขาคิดว่าใช้ทนแล้วก็น่าจะสนุกที่สุดด้วยครับ
1: เราก็คือสภานักเรียนเรารับความคิดเห็นจากเพื่อนำมาประชุมกันเดือนละครั้งเราเสนอความคิดเห็นแล้วครูพรินซ์จะพยายามจัดให้ตามที่เราเสนอกันแล้วเราก็ประชุมกัน
2: นี่คือลูกบอลสะท้อนกลับค่ะที่มันจะกระเด้งไปที่ไหนก็ได้นะคะและจะต้องพยายามจับมันให้ได้
3: เรามีแบบสอบถามความคิดเห็นที่เด็กๆช่วยกันกรอกนะครับหนึ่งในผลที่ได้จากแบบสอบถามชุดแรกเมื่อปีที่แล้วก็คือเด็กๆอยากให้มีเกมมากขึ้นในช่วงกิจกรรมอยากมีอะไรทำกันมากขึ้นซึ่งเป็นข้อมูลที่สภานักเรียนแจ้งเรามาอีกครั้งหนึ่งครับ
1: เราจะต้องเอาลูกบอลใส่ลงไปในช่องหนึ่งค่ะแล้วก็เอาเท้าวางบนแผ่นแล้วพยายามทรงตัวให้ลูกบอลเคลื่อนไปหยุดตรงกลางเหมือนเป็นขาวงกตตอนทำอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราทรงตัวได้ไม่ดี
3: กิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนหลายชมรมมีครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลและบางกิจกรรมก็มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกโรงเรียนมาช่วยดูแลด้วยเช่นคาร์เพตโบว์ซึ่งเราจะมีครูประจำชั้นและผู้ดูแลที่เกษียณอายุการทำงานแล้วพวกเขาจะเข้ามาช่วยกันจัดการแข่งขันให้กับนักเรียนชั้นป.6 ที่นี่ครับ
0: ผมจัดการแข่งขันแบบคู่ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนะครับในเดือนกันยายนเราเรียกว่าคาร์เพตโบว์การแข่งขันชื่อมินิลีกเราใช้พรมเล็กๆกับลูกบอลที่มีแกนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ต้องให้มันหมุนเป็นวง
2: มันเป็นลูกกลมๆค่ะเดี๋ยวต้องพยายามกลิ้งให้มันไปชนกับแจ็ค
1: ค่ะถ้าชนแจ็คจะได้100คะแนนในมินิลีก
2: หรือมากกว่า
1: หรือในการแข่งขันแบบคู่เราจะได้1คะแนนถ้ากลิ้งไปชนแจ็คนะคะ
2: ผมชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับบอลมันสนุกมากเลยละฮะ
5: ฉันไม่ใช่ครูที่นี่ค่ะแต่เป็นผู้ปกครองลูกเรียนอยู่ที่นี่ฉันทำงานกับเด็กๆในทีมฟุตบอลหญิงค่ะและช่วยฝึกนักกรีฑาด้วยนะคะแล้วเริ่มจากเด็กผู้หญิงประมาณ 4-5 คนแล้วก็เพิ่มเป็น 15-16 อย่างที่เห็นนะคะ ผลตอบรับจากเด็กเยี่ยมมากค่ะน่าดีใจที่ได้เห็นเด็กทำกิจกรรมช่วงพักอย่างช่วงพักเที่ยงนะคะเด็กผู้หญิงกำลังเล่นฟุตบอลกับเด็กผู้ชายค่ะพวกเขาอยากจะเล่นด้วยกันซึ่งยอดเยี่ยมมากค่ะพวกเขายอมรับแล้วทำให้เรามีกำลังใจทำต่อ
1: วิสเทอร์สตันสร้างนักกอล์ฟมือรางวัลขึ้นที่โรงเรียนลูอิสเป็นนักเรียนที่นี่และจะย้ายไปอเมริกาปลายปีนี้เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟลูอิสช่วยชมรมกอล์ฟหลังเลิกเรียนด้วย
2: คืนนี้ผมมาสอนคนที่สนใจกีฬากอล์ฟที่นี่นะครับวันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพก็ได้กอล์ฟเป็นกีฬาที่สงบดีไม่เหมือนกับฟุตบอลที่ทุกคนตะโกนใส่กันและต้องเล่นภายในเวลาที่จำกัดสำหรับกอล์ฟเนี่ยเราใช้เวลานานแค่ไหนก็ได้ครับ
1: วิสเทอร์สตันปลูกฝังความคิดเชิงบวกเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายเต็มที่โดยสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ เพิ่มเรียกว่าสัปดาห์สุขภาพดี
3: สิ่งที่เราทำคือสัปดาห์หนึ่งให้เด็กได้ทำกิจกรรมพิเศษ 1-2 ประเภทนะครับหนึ่งในกิจกรรมที่เราทำก็คือกิจกรรมฝึกกระโดดผู้ฝึกซ้อมจะมีโอกาสได้เข้ามาทำงานร่วมกับเด็กๆและทั้งโรงเรียนจะได้ชมการแสดงในรอบสุดท้ายด้วย
1: ขณะนี้เราพยายามร่วมมือกับโรงเรียนอื่นๆเพื่อส่งเสริมเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยการกระโดดนอกจากนี้เรายังทำงานอีกหลากหลายกับผู้ดูแลในโรงเรียนด้วยนะคะเพื่อจะสร้างกิจกรรมในสนามเด็กเล่นและการเล่นแบบมีโครงสร้างเพื่อลดปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมในสนามเด็กเล่น
3: ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับป.6 คือเรื่องแบคทีเรียวิธีดูแลตัวเองและร่างกายของพวกเขาเราเชิญเจ้าหน้าที่อนามัยสิ่งแวดล้อมมาทำงานร่วมกับเด็กเพื่อให้รู้ว่าแบคทีเรียสะสมที่มือของเราได้อย่างไรและก็เรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายทีเดียวครับเรายังมีอาหารมื้อโอลิมปิกที่ฝ่ายอาหารของเราจัดเตรียมไว้สำหรับวันพฤหัสบดีซึ่งบังเอิญก็ตรงกับช่วงเริ่มต้นของโอลิมปิกฤดูหนาวพอดีเลยครับ
5: วันนี้เป็นวันอาหารเพื่อสุขภาพโครงการอาหารมื้อโอลิมปิกนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัปดาห์สุขภาพดีนะคะจะมีเด็กมากินทั้งหมด184คนค่ะเราจัดมื้อกลางวันตามหัวข้อพิเศษเมนูก็พิเศษค่ะเพื่อให้เด็กที่กินอาหารกลางวันที่โรงเรียนมีสุขภาพที่ดีนะคะ
3: นอกจากอาหารมื้อโอลิมปิกแล้วนะครับแล้วก็ยังมีโครงการดิสโก้สุขภาพดีด้วยซึ่งโครงการนี้บริหารงานโดยสมาคมครูและผู้ปกครองหลักๆคือแทนที่เราจะจัดของขบเคี้ยวขนมหวานและของกินพวกนั้นเราก็จะแทนที่ด้วยแตงกวาเมลอนแครอทแท่งและน้ำแต่งรสเราจะเปิดเพลงดังๆเป็นช่วงท้ายสัปดาห์ที่สนุกสนานมากทีเดียวครับ
1: แต่ไม่ใช่แค่นักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ครูก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน
3: เมื่อเดือนกันยายนของปีพ.ศ. 2548เราให้ครูทุกคนมีเวลา110เพื่อวางแผนเตรียมการสอนและประเมินการเรียนรู้คณะกรรมการของโรงเรียนจึงตัดสินใจให้เด็กได้รับประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลานั้นซึ่งกิจกรรมที่เราจัดก็คือเราให้นักยิมนาสติกได้เข้ามาและร่วมทำงานในทุกสัปดาห์กับบรรดานักเรียนชั้นป.3ชั้นป.5และก็ชั้นป.6
5: เราไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อทำงานในช่วงเวลาเตรียมแอนครูท่านอื่นโดยหลักแล้วเราพยายามสอนยิมนาสติกให้สอดคล้องกับหลักสูตรแห่งชาติด้วยนะคะ
1: นอกจากเวลาเตรียมสอนครูยังได้รับประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาที่มาสอนอีกด้วย
5: ชั่วโมงนี้ฉันมาเพื่อสอนครูค่ะดังนั้นฉันต้องแน่ใจว่าเด็กสนุกกับสิ่งที่เรียนและครูก็ได้ความรู้จากการฝึกด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นศัพท์เฉพาะของกีฬายิมนาสติกวิธีฝึกนักยิมนาสติกนี่เป็นจุดประสงค์หลักที่ฉันมาที่นี
6: ่ทุกสัปดาห์จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านยิมนาสติกเข้ามาครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์เธอจะสอนห้องของผมซึ่งผมจะเป็นคนสังเกตการใช้ทักษะต่างๆของเธอครับเช่นการโต้ตอบกับเด็กๆการสอนให้เด็กฝึกท่ายิมนาสติกต่างๆการได้ฝึกที่โรงเรียนทำให้ผมเห็นการนำทฤษฎีมาใช้จริงๆดีกว่าเข้ารับการอบรมเพราะเราได้แค่พูดคุยกันไม่ได้เห็นวิธีการโต้ตอบกับเด็กๆและวิธีการทำกิจกรรมต่างๆเป็นขั้นตอนไปนะครับการได้นั่งดูการสอนจริงๆเนี่ยมีประโยชน์กว่าแค่นั่งคุยกันเยอะเลยครับ
3: การจัดให้เด็กใช้เวลาว่างทำกิจกรรมและจัด2ชั่วโมงสำหรับวิชาพละศึกษาที่มีคุณภาพอาจทำให้เด็กกลับเข้าห้องอย่างมีจุดมุ่งหมายและทำงานอย่างแข็งขันเราสังเกตเห็นว่าจังหวะของการเรียนการสอนและพลังที่เด็กใส่ภายในการเรียนรวมทั้งความตั้งใจในห้องเรียนเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากๆทีเดียวเลยล่ะครับ
7: เราท่องสูตรคูณโดยทำท่านี้ได้ครับ
5: ทุกคนเคยได้ยินนะคะสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายก็ดีค่ะทำไมเราไม่คิดว่าสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีการประสานงานที่ดีของร่างกายช่วยการประสานงานของจิตใจและช่วยการเรียนด้วย
0: ผมคิดว่ากิจกรรมพละให้ประโยชน์ 100% ครับกับสมาธิของเด็กและทุกอย่างที่เด็กทำระดับสมาธิจะพัฒนามากขึ้นดังนั้นไม่ใช่แค่ความสามารถทางร่างกายที่พัฒนาแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็จะพัฒนาขึ้นด้วยครับ
8: เมื่อโรงเรียนส่งเสริมกีฬาอย่างจริงจังและจัดกิจกรรมต่างๆให้มากมายแบบนี้แสดงว่าอนาคตของนักเรียนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆ

เอาละครับกิจกรรมทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นก็เพราะว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ใส่ใจกับสุขภาพตั้งแต่เด็กๆรายการในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าการจะนำไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนในเมืองไทยนี้จะทำได้อย่างไรวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับชีวิตสมัยใหม่ที่สะดวกสบายมากขึ้นจนบางครั้งอาจจะทำให้เราได้ละเลยการดูแลสุขภาพของตัวเองไปนะครับจากรายการตอนที่แล้วโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษเขามีกิจกรรมสุขศึกษาและพละศึกษาที่ส่งเสริมให้เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมตลอดทั้งวันครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเรียนเลิกเรียนหรือแม้กระทั่งในเวลาพักจนกลายเป็นวิถีชีวิตของเด็กๆและที่สำคัญครับปัจจัยที่ทำให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้ได้คือผู้บริหารผู้ปกครองคุณครูแล้วก็เด็กๆครับทุกคนต่างใส่ใจสุขภาพและในวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านครับท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุธนะติงสภัทรประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและอีกท่านนึงคือคุณครูกรกันรัศมีโสรัตคุณครูพละศึกษาโรงเรียนราชินีสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับและจากกิจกรรมที่ว่านี้อยากจะถามอาจารย์ครับว่ากิจกรรมเหล่านั้นมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ครับผมกิจกรรม ทางด้านพละศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมากนะครับยิ่งเมื่อเราโตขึ้นคนที่ขาดกิจกรรมการออกกำลังกายยิ่งนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายซึ่งในปัจจุบันก็มีการรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายตรงนี้อย่างมากคงไม่ได้มาเริ่มที่ตอนโตแล้วค่อยมารณรงค์เราต้องกลับไปที่ฐานก่อนก็คือเด็กๆแล้วก็จากกิจกรรมพละศึกษาเนี่ยมันย้อนกลับมาถึงน้ำใจนักกีฬาคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยจากการรู้เวลาเล่นเวลาทำงานเวลาอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกลับมาใช้ในสังคมครับ
0: ผมว่าจริงๆอันนี้เป็นอีกวัตถุประสงค์นึงเนาะของสุขศึกษาพละศึกษาใช่ไหมครับที่ไม่ใช่แค่ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวแต่ฝึกความรับผิดชอบด้วยแล้วคุณครูฮะคุณครูกลางๆฮะ

0: อย่างในส่วนตัวเรานะคะคิดว่าอย่างแรกเลยในเด็กเล็กการได้ขยับเคลื่อนไหวมือแขนขาเงี้ยมันก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กนะคะในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวความยืดหยุ่นมันก็สามารถพัฒนาได้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ในคลิปวิดีโออะครับมีทั้งวิ่งไปจนกระทั่งตีกอล์ฟโยนนู่นนี่นั่นกิจกรรมหลากหลายมากมายเลยครับอาจารย์ครับผมอยากจะทราบว่าการจัดกิจกรรมที่มันหลากหลายขนาดนี้มีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนฮะ
2: การที่จะเล่นอย่างเดียวก็พัฒนาแค่ด้านเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้เล่นหลากหลายก็จะได้พัฒนาส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนู้นบางกิจกรรมจะส่งเสริมทางแขนทางขาบางกิจกรรมจะส่งเสริมเรื่องของการม้วนตัวการเคลื่อนไหวทางด้านอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นการผสมผสานในหลายๆส่วน
1: ลุงครูก่อนกันฮะ
0: การจัดกิจกรรมหลากหลายจากในรายการมันจะช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้มีทางเลือกในการทำกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งบางครั้งเด็กแต่ละคนมาพื้นฐานทักษะไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนอาจจะชอบกีฬานี้ไม่ชอบกีฬานี้ถ้าสมมติว่าในโรงเรียนมันมีกิจกรรมที่ค่อนข้างจำกัดอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกกิจกรรม
1: เพราะนั้นก็ถือเป็นการสร้างตัวเลือกให้กับเด็กๆและที่สำคัญตัวเลือกแต่ละตัวก็จะพัฒนาในแต่ละด้านด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมเยอะมากมายหลายรูปแบบแน่นอนว่าอุปกรณ์ก็ตามมาผมเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนในเมืองไทยเนี่ยมีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่หรือว่างบประมาณหรือรวมไปถึงบุคลากรด้วยนะครับอาจารย์อยากจะเสริมตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
2: ในคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับจะค่อนข้างมีอะไรที่หลากหลายเราก็มีหลายๆอย่างที่เราทำได
1: ้
2: นะครับตัวอย่างเช่นสมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยได้เล่นถุงถั่วนะครับถุงถั่วนี่ก็คือเป็นถุงผ้าขนาดเล็กๆนะแล้วก็ใส่พืชพันธุ์ธัญญาหารทางการเกษตรซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นถั่วครับบ้านเรามีข้าวสารเยอะมีสิ่งต่างๆที่เป็นพืชผลทางการเกษตรก็สามารถเอามาใส่น้ำหนักเบาเด็กเล็กๆรับพลาดก็เจ็บน้อยกว่าการใช้ลูกบาสเกตบอลใหญ่ๆหนักๆมีครูไทยที่เก่งกาจตรงนี้มากๆนะครับท่านใช้ท่อ PVC สีฟ้าๆเนี่ยแหละครับมาทำเป็นกลวยทำเป็นที่วิ่งที่กระโดดที่อะไรต่ออะไรเนี่ยมากมาย
1: เราสามารถประยุกต์ใช
2: ้
1: หลายๆอย่างเพียงแต่ว่าใส่แนวคิดหรือวิธีการที่จะส่งเสริมสุขภาพของเด็ก
0: ๆขอพูดในเรื่องของสถานที่แล้วกันนะคะจริงๆแล้วการเล่นกิจกรรมพละศึกษาเนี่ยค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องลงมาที่สนามอย่างเดียว
1: ค
0: ิดว่าในห้องเรียนเราเคลียร์โต๊ะไปด้านข้างเลยแล้วให้เหลือพื้นที่ตรงกลางเนี่ยเราก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เช่นกันค่ะอันนี
1: ้ที่สำคัญคือในห้องเรียนด้วยผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงคิดว่าถ้ามันเล่นกันเนี่ยอาจจะได้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นใช่ไหมฮะอาจารย์พอจะมีวิธีการแก้ไขตรงนี้ไหมครับ
2: ในคลิปวิดีโอที่ให้ดูเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ห้องประชุมหรือใช้พื้นที่ต่างๆได้แล้วก็อุปกรณ์เราก็ปรับใช้อุปกรณ์ที่เราทำเองมีขนาดเบาหรือว่าเล็กนะฮะเอาผ้ายางมาปูแล้วเราก็โยนลูกโบไปได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถปรับใช้ได้หรือตัวอย่างเช่นการตีลูกกอล์ฟนะครับก็ใช้ลูกฟองน้ำนะครับซึ่งมันเป็นลูกที่นิ่มเพราะนั้นมันจะไปโดนข้างฝาหรืออะไรก็ไม่ได้เกิดความเสียหาย
1: ที่แรกผมคิดว่าเป็นลูกกอล์ฟจริงๆ
2: คงไม่ใช่ครับผมถ้าลูกกอล์ฟจริงๆก็พังไปหมดแล้ว
1: จะเกิดความเสียหายใช่ไหมนั่นแสดงว่าสามารถจัดกิจกรรมได้ก็อาจจะเปลี่ยนดัดแปลงอุปกรณ์อย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมฮะกลับมาที่โต๊ะของเราเนี่ยมันมีทั้งลูกไม่ใช่ลูกฟุตบอลนะมีลูกบอล
2: ลูกบอลเล็กๆ
1: ลูกยางใช่ไหมครับ
2: คือลูกบอลเนี่ย
1: ครับอาจารย
2: ์ถ้าเราตอนนี้ในเมืองไทยก็เริ่มมีในท้องตลาดแล้วนะครับก็เป็นลูกบอลขนาดเล็กลงแล้วก็นิ่มนะครับมันไปโดนข้างฝาโดนกระจกโดนอะไรมันก็ไม่แตกหักนะฮะก็เนี่ยแหละครับคืออุปกรณ์ที่สามารถเล่นได้ในห้องเรียนอันแรกเลยก็คือเรื่องของการรับการกระดอนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเราเรียกว่าเซนส์เป็นการรับรู้ของการกระดอนของบอลนะฮะถ้าทักษะเหล่านี้ดีเนี่ยก็จะพัฒนาไปสู่นักกีฬาระดับโลกได้อย่างเช่นนักฟุตบอลที่เห็นฟุตบอลมาปุ๊บเขากระโดดขึ้นไปหม่งได้เนี่ยนะครับเพราะเซนส์บอลตรงนี้เขาดีอันต่อมาอาจจะดูเล็กไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสนุกมากแล้วก็เด็กๆเนี่ยชอบมากอาจจะทำถุงใหญ่กว่านี้นิดนึงสำหรับเด็กโตนะฮะถุงเล็กสำหรับเด็กอนุบาลหรือว่าประถมต้นๆ นะครับใช้โยนรับนะฮะพวกนี้นะฮะโยนรับนะฮะแทนที่จะไปโยนลูกบอลใหญ่ๆแล้วก็เจ็บแล้วก็เด็กก็จะกลัว
1: นิ้วซ้นบ้างอะไรบ้างใช่ไหม
2: ใช่ครับก็ใช้พวกนี้แทนนะครับอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเด็กโต

0: เรื่องนี้คงกังวลใจอยู่ไม่น้อยค่ะวันนี้ไปติดตามรับชมคุณครูกลุ่มหนึ่งที่เขาไปเรียนและไปฝึกท่าเคลื่อนไหวพื้นฐานไปดูกันค่ะว่าคุณครูเขาจะใช้ความรู้ไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้สนุกขนาดไหนไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ว่าหมดใจ
2: ฉันกลัววันกีฬาสีมากๆเลยล่ะค่ะฉันจำตอนที่วิ่งได้ดีเลยแล้วค่ะโดยเฉพาะตอนที่รู้สึกว่าถูกมองจนกลัวว่าจะทำได้ไม่ดี
3: ซึ่งจะทำให้รู้สึกแย่ๆกับตัวเองขึ้นมานะคะรวมทั้งกีฬาการกระตือรือร้นและวิชาพละ
2: มันมีผลต่อภาพลักษณ์ของตัวเรามากๆเลยนะคะถ้าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยในกลุ่มเพื่อน
3: ฉันคิดว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์แย่ๆกับวิชาพละในโรงเรียนนะคะฉันเองก็เหมือนกันค่ะสำหรับเด็กมัธยมการเรียนพละนี่ไม่เท่เลยยิ่งมีเพื่อนที่ตัวไม่เท่ากันด้วยนะคะยิ่งถ้าตอนประถมรู้สึกว่าวิชาพละยากพละก็จะกลายเป็นวิชาที่น่ากลัวมากๆเลยแหละค่ะสำหรับเด็กๆวิชาพละศึกษามักจะไม่ค่อยสำคัญครูส่วนใหญ่กลัวการสอนวิชานี้นะคะรู้สึกจะไม่มั่นใจว่าสอนดีแล้วหรือยังไม่ก็เพราะการฝึกสอนวิชานี้มันน้อยเกินไปนะคะ
4: ชารอนแบดเจอร์สอนชั้นอนุบาลหนึ่งที่โรงเรียนประถมเวสออเซนส์ที่เมืองบาสนักเรียนใหม่วันนี้โตกว่านักเรียนเธอนิดหน่อยพอชารอนมาร่วมสนุกในวิชาพละศึกษากับนิสิตครูฝึกสอนในบทเรียนเรื่องทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
3: ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นนะคะในการเสริมสร้างเด็กให้ได้เข้าร่วมแข่งกีฬากับทีมและเมื่อโตขึ้นเลื่อนชั้นไปเรียนสูงๆขึ้นเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีรษะลำตัวขาและก็เท้า
5: Stand anywhere you likeSo this is where I discovered when I ran this course.
4: ผู้นำกิจกรรมคือเรเชลเจฟเฟอร์สันบิคานันซึ่งส่งเสริมหลักทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นมากเพราะมีการทดลองใช้อย่างเข้มข้นในออสเตรเลีย
2: นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการสอนการเคลื่อนไหวค่ะแต่ว่ามันเป็นการวิจัยด้วยนะคะเราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียมีครูจากหลายโรงเรียนที่เข้าฝึกอบรมในโครงการวิธีนี้ก็เลยได้ผลจริงค่ะเรานำมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วมากๆอีกด้วยนะคะให้คนหนึ่งสังเกตนะและอีกคนหนึ่งเป็นคนวิ่ง
4: ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นมีทั้งหมด22ทักษะที่เด็กต้องเรียนรู้ระหว่างอายุ 4-8 ปีการช่วยให้เด็กๆทำทักษะใดทักษะหนึ่งได้แตกต่างกับการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสิ้นเชิง
5: Pair one, off you go.
2: ในการวิ่งระยะสั้นเราจะเน้นให้ดูว่าการใช้ขาเป็นยังไงต้องยกเข่าด้วยไหมให้ดูว่าทางแคบไหมเราจะดูว่าศีรษะและลำตัวตรงหรือไม่ดูว่าวิ่งมั่นคงไหมดูว่าตามองตรงไหมแล้วเราก็จบด้วยการดูที่แขนทั้งสองข้างคุณแกว่งแขนไปข้างหน้าข้างหลังอย่างกระฉับกระเฉงแต่มันช่วยเรื่องความเร็วได้นะคะคุณถือไอ้นี่ไว้ด้วย
3: ค่ะฉันคิดว่าฉันคิดไปก่อนเด็กว่าน่าจะเป็นแบบนี้แทนที่จะเป็นแบบนี้นะคะ
2: วิธีนี้เป็นระบบที่ทำให้เราแบ่งทักษะออกเป็นกลุ่มๆและช่วยให้เด็กๆพัฒนาการวิ่งเร็วได้อย่างดีเลยล่ะค่ะ
5: Last run, well done. We're still there.
3: ฉันตื่นเต้นกับการฝึกทักษะนี้นะคะเพราะฉันเพิ่งมาพัฒนาทักษะทางพละศึกษาเอาตอนโตนะคะจึงคิดว่าการบูรณาการพละศึกษากับการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันสำคัญมากจริงๆเลยนะคะ
4: ชารอนจัดการเรียนรู้ให้เด็กๆตามแนวนี้มาได้7สัปดาห์แล้ว
6: โอ้ fantastic well done let's go 1 2 3 4 4
4: มีคำแนะนำว่าแต่ละปีครูควรเน้นทักษะเบื้องต้น 4-5 ทักษะ
3: ักษะเบื้องต้นที่ฉันเน้นตอนนี้ก็คือการ

0: เดินเป็นเส้นตรงนะคะการทรงตัวบนเท้าข้างเดียวการวิ่งเหยาะๆการก้าวกระโดดและการกระโดดนะคะเอาล่ะเราจะเริ่มวอร์มอัพนะด้วยการเดินสวนสนามกันก่อนเอาล่ะพร้อมนะเพลงเริ่มแล้วนะไปเลย
1: เพราะเด็กๆไม่เคยเรียนพละศึกษามาก่อนชารอนจึงขอให้เรเชลมาช่วยสอนด้วย
0: เด็กหลายคนไม่เคยเรียนพละศึกษามาก่อนเข้าเรียนนะคะมันก็เลยน่ากลัวทีเดียวเลยแหละค่ะสำหรับเด็กๆที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในโรงเรียนการทำตัวอย่างให้เด็กๆดูท่าที่เราทำก็สำคัญนะคะทำให้เห็นว่าพละศึกษาสนุกขนาดไหนและเราจะไปสนุกกับบทเรียนได้อย่างไรและหวังว่าเด็กๆจะรับได้นะคะ
2: Forward to the side
0: และพวกเขาจะสนุกกับบทเรียน
2: And stop Before we move on to the apparatus
1: เมื่อสนุกกับการอบอุ่นร่างกายแล้วก็ถึงเวลาเพลิดเพลินกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
0: เด็กๆทรงตัวให้ครูดูหน่อยสิเอาละเราจะเริ่มจากการกระโดดไปรอบห้องนะเมื่อครูเป่านกหวีดทุกคนยืนตัวตรงนะไปได้มาดูกันว่าเราจะทรงตัวได้ไหมคราวนี้1 2 3คราวนี้เราจะกระโดดขาเดียวใช้แขนช่วยได้นะทำแบบนี้อ่ะเอาละพอครูเป่านกหวีดก็ให้นิ่งๆนั่งลงแล้วใช้ก้นทรงตัวนะเอาละเริ่มดีมากเซลีนใช้ก้นได้ดีมากเอาละยอดเยี่ยมลุกขึ้นลุกขึ้นได้แล้วจ้ะ
1: จากนั้นทุกคนก็ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นกับอุปกรณ
0: ์ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ไปเรื่อยๆจำได้ไหมครูไม่ชอบให้ต่อแถวกันเอาละลองนึกดูนะเจคอบวันก่อนหนูทำได้สวยมากจำได้ไหมถ้าเราจะเดินไขว้ขาบนม้ายาวและสมมุติว่าเราอยู่ในคณะละครสัตว์ได้ไหมเอาละไปได้ตอนที่อบรมครูเราเรียนพละศึกษาน้อยมากค่ะเราถูกสอนมาตลอดเวลาว่าจะต้องแบ่งเด็กเป็นกลุ่มเล็กๆทุกคนจะได้เล่นอุปกรณ์และนั่งไขว้ขาเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบรอให้ทุกคนเล่นเสร็จถึงไปได้แต่ว่าฉันไม่อยากทำแบบนั้นค่ะฉันพยายามปล่อยเด็กๆให้เป็นอิสระทั้งชั่วโมงพละศึกษาให้เด็กได้ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นเช่นการกระโดดจากอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไปอีกชิ้นหนึ่งและพยายามไม่สนับสนุนให้ต่อแถวและสนับสนุนให้ลองเล่นอุปกรณ์ให้มากชิ้นที่สุดนะคะเพื่อให้พวกเขากระตือรือร้นที่จะเรียนพละศึกษามากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้ในชั่วโมงพละศึกษาของพวกเขานะคะ
2: Arms up fantastic and good boy Right who's got the next one
1: ชารอนไม่ได้จำกัดทักษะเบื้องต้นให้อยู่ในวิชาพละเท่านั้นแต่ยังทำให้คณิตศาสตร์สนุกขึ้นด้วย
2: Good boy
1: ทำให้เด็กๆมีสมาธิดีขึ้นตอนเรียนศิลปะ
2: Balance one foot off the ground Let's see if we can do that again Arms crossed Well done March
3: Let's march
2: March up to the dinner hall Okay Right Riley has chosen that we're going to march to the dinner hall today
1: และใช้ได้ทุกครั้งที่เด็กๆเดินไปที่ต่างๆทั่วโรงเรียน
0: ตอนนี้เด็กๆสนุกกับการเลือกวิธีเดินไปทั่วโรงเรียนนะคะมันเป็นวิธีที่ดีค่ะที่จะสนับสนุนพฤติกรรมที่ดีหากนักเรียนประพฤติตัวดีก็จะได้เลือกวิธีเดินซึ่งก็จะเพิ่มความเคารพตัวเองแก่พวกเขานี่จึงเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มด้วย
1: ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นปรากฏในการเล่นของเด็กๆ ด้วยหลังจากพักเป็นวิชาอ่านเขียนที่ผสมทักษะนี้เข้าไป
2: Right Sophia where are we going
4: On a bear
2: Very quietly

0: ครูใช้การกระโดดการทรงตัวการวิ่งเหยาะๆทำให้เด็กเข้าถึงเรื่องราวได้ลึกซึ้งขึ้น
1: We're going on a bear hunt We're going to catch a big one What a beautiful day
2: ข้อดีอย่างหนึ่งของทักษะนี้ก็คือมันบูรณาการหลักสูตรที่มีอยู่นะคะ
1: A river
2: ฉันให้เด็กคิดว่าจะกระโดดน้ำยังไงแล้วก็จัดท่าให้พวกเขาเล็กน้อยโดยบอกว่าเราจะกระโดดน้ำโดยให้เท้าติดกันจริงๆเราน่าจะทำตั้งแต่ปีที่แล้วเราแค่ปรับสิ่งที่ทำอยู่ให้ผสมผสานทักษะการเคลื่อนไหวเข้าไปด้วยนะคะ
1: Now this time I want you to do it with your feet together Splash Splosh Splash Splosh Stop What is it William?
3: It's a bear
1: It's a
2: ความรู้สึกแรกของฉันก็คือเมื่อ7สัปดาห์แรกเด็กๆก็พัฒนาทักษะของพวกเขาได้เร็วยิ่งขึ้นและฉันก็ได้เห็นพวกเขาใช้ทักษะเหล่านี้นอกชั่วโมงเรียนด้วยค่ะ
1: Stop! Back through the river! Splash! Splash!
2: ได้เห็นเด็กใช้วิชาพละศึกษาด้วยนะคะและการพัฒนาทักษะเหล่านี้ก็ยังช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในห้องเรียนด้วย
1: Squatch Squatch Stop
2: วิชาพละศึกษาช่วยพัฒนาทักษะให้เด็กๆแล้วทำให้เด็กๆทำงานและเรียนรู้การทำงานเป็นทีมด้วยเป้าหมายของครูอนุบาลอย่างฉันก็คือทำให้เด็กๆรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อนในห้องถ้าเด็กๆมั่นใจเวลาเรียนพละและตอนเล่นเกมต่างๆก็จะทำให้เรียนรู้ได้ดีมากขึ้นตอนเรียนวิชาอื่นเพราะได้พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันพัฒนาการใช้มือและตาอย่างสัมพันธ์กันเด็กๆต้องแบ่งกันเล่นในวิชาพละเขาต้องแบ่งปันกันทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดค่ะตอนแรกฉันรู้สึกแย่กับพละศึกษานะคะฉันกลัวและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงฉันควรจะมองหาอะไรควรทำอะไรแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะ
4: การเป็นครูที่ดีต้องสอนได้ทุกวิชาด้วยจิตใจที่สดชื่นแล้วก็เปิดกว้างฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนมีปีศาจซ่อนอยู่ในตัวมันรู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆเลยนะคะแล้วก็ เพียงแต่ว่าฉันไม่อยากให้กระทบกับเด็กๆไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะคะ
2: ฉันมั่นใจมากขึ้นค่ะว่าจะสอนยังไงจะแบ่งหน่วยยังไงประเมินนักเรียนยังไงรู้ว่าต้องมองหาอะไรและแค่รู้ว่าจะแสดงวิธีเคลื่อนไหวให้ถูกต้องให้นักเรียนดูได้ยังไงก่อนหน้านี้ไม่รู้เลยค่ะพละศึกษาสำคัญมากในโรงเรียนนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆหากได้พัฒนาทักษะทางร่างกายฉันเชื่อว่าผลการเรียนของพวกเขาจะดีขึ้นด้วยแน่นอนเลยล่ะค่ะ
1: Now very slowly I want you to lie down in a space
2: มันทำให้เด็กๆภูมิใจในตัวเองเมื่อเขาทำได้สำเร็จพละศึกษาเป็นวิชาที่แสนสนุกค่ะ
1: Breathe in and out
2: เรามีส่วนร่วมกับเด็กๆได้ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาว่างที่เราได้มาสนุกร่วมกันนะคะ
1: Lovely good boy young one good boy Jacob Shh, watch where you're going floating beautifully down the corridor
5: ถ้าเคลื่อนไหวพื้นฐานอาจดูเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ถ้าไม่ฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพการเรียนรู้ได้นะคะในตอนหน้าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านพละศึกษามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอนและการเรียนรู้ในเรื่องของท่าเคลื่อนไหวพื้นฐานอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

ทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาที หรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับคูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขไนยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขไนยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต1จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทาง SMSเบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น. 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างท

0: นายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆ ก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
2: กากากากา
5: ไม่ใช่กากากากากาย
2: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
3: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
2: อักษรสูงผันได้3เสียง
3: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
2: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
3: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
2: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
6: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
7: ๆคุณผีเสื้อ
6: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
5: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
6: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
4: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
6: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
2: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
6: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษ เราจะเริ่มที่อั

0: ักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
1: ากากากากา
0: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
2: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
0: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
1: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
4: ครับ
0: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
2: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่ะคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
1: ค่ะคะขา
4: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
0: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
2: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษร
1: อ๋อ
0: ภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวขาวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
5: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบ

0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
1: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
2: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
0: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
2: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าเช่นที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
3: เฮ้ยน่ากลัว
0: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
1: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
0: ใช่แล้วจ้ะ
1: รอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
0: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

0: ในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
1: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจึงเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศสามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้เย้เย้เย้เย
0: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
3: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
1: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1 และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง n นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง n เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปวางเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี mg คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้

มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดี

ส่วนสำคัญมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

ผมคิดว่าจริงๆปัญหาหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้คือปัญหาการศึกษาในภาพรวมผมในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าโรงเรียนหรือการศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการที่จะสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นการศึกษาในระบบของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันเป็นระบบที่รวมศูนย์ที่ใหญ่มากๆผมคิดว่าการที่เราอยู่ในระบบที่มันแตกต่างกันระหว่างระบบที่รวมศูนย์กับกระจายอำนาจยิ่งไปอยู่ในระบบที่มันต้องส่งต่อหลายๆส่วนอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงยิ่งเกิดขึ้นได้ยาก

0: เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเราไม่สามารถไปอยู่ในระบบที่จะต้องต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วค่อยรอให้ยอดพีระมิดเป็นคนบอกว่าเราต้องทำอย่างไร
1: กว่า20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น3ยุคด้วยกันตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ถือว่าเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้และในช่วงนั้นเองที่เราจะเห็นกฎหมายที่ออกมาให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการตัวเองได้มากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติจริงๆกลับไม่เป็นอย่างนั้น
2: ถ้าพูดเรื่องอิสระของโรงเรียนนะคะจริงๆส่วนนึงมันเกิดจากโครงการจำนวนมากที่เข้าไปโรงเรียนที่บอกว่าโรงเรียนต้องทำอะไรและในขณะเดียวกันมันมีปัญหาที่มาจากตัวโครงสร้างด้วยอย่างที่เราเห็นโรงเรียน 30,000 กว่าโรงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าแต่ละโรงเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันเป็นเหมือนองค์กรที่แยกแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเราไปดูลักษณะในความเป็นจริงแล้วอะค่ะเราจะพบว่าโรงเรียนเหล่านี้ไม่สามารถเลือกบุคลากรของตัวเองได้ไม่สามารถที่จะกำหนดงบประมาณที่ตัวเองต้องการใช้จ่ายในแต่ละปีแม้กระทั่งสะสมเงินทุนในการบริหารจัดการตัวเองก็ไม่ได้มีการโรเตทคนย้ายไปมาระหว่างโรงเรียนต่างๆหรือโรงเรียนกับกระทรวงแล้วก็เงื่อนไขการให้ผลประโยชน์การเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะตัวโรงเรียนก็ไม่ได้สามารถกำหนดได้ด้วยตัวเองไม่สามารถเลือกคุณครูของตัวเองได้ด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าโรงเรียนเป็นเหมือนองค์กรหนึ่งเป็นบริษัทแบบนึงเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่สิ่งที่น่าจะคล้ายกันมากกว่าก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการในภาพใหญ่มีโรงเรียนอยู่ 30,000 สาขาให้บริการถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าโรงเรียนเป็นสาขาแล้วด้วยตัวโครงสร้างปัจจุบันนะคะเขาก็เลยจะไม่มีอิสระในหลายๆด้านโดยธรรมชาติถึงแม้ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้ในระดับนึงแต่ก็ยังต้องฟังนโยบายที่มาจากส่วนกลางอยู่ดีนะคะ

0: ยิ่งใส่ทรัพยากรมากยิ่งใส่โครงการเข้าไปมากมันยิ่งรุงรังมากแล้วครูก็อยู่กับเด็กน้อยลงถามว่าพรบ.42เนี่ยมันมีปัญหาไหมเขาก็เขียนไว้ดีนะแต่ว่าเราทำไม่ครบไงเช่นการเป็นนิติบุคคลหรือมาตรา24มาตรา24ของปี42เนี่ยให้โรงเรียนมีอิสระในการจัดวิชาเรียนใช้วิจัยเป็นฐานเรียนรู้จากชุมชนเรียนแบบโครงงานมาตรา24ไม่ได้ถูกใช้เลย
1: เด
0: ็
1: กเชียงรายเด็กยะลาก็เรียนหลักสูตรเดียวกัน
0: เป็นโจทย์ที่ไม่ได้สร้างการเรียนรู้ให้เด็กเพราะไม่ได้พัฒนาครูให้สามารถสอนตามมาตรา24ได้มีพรบที่ดีแค่ไหนถ้าเราไม่พัฒนาคนทำคนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมันก็ไปไม่รอดถ้าโรงเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงครูกับพอต้องกล้าแล้วพอต้องอยู่นานหน่อยถ้าพอยังเห็นโรงเรียนเป็นที่ stepping stone นะฮะมาเพื่อ2ปีย้าย3ปีย้ายเนี่ยมันยากมาก
2: ในยุคที่2ในช่วงปีพุทธศักราช2552ถึงพุทธศักราช2561เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาด้วยนโยบายเรียนฟรี15ปีพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนและให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นยุคที่3นโยบายการศึกษาในยุคปัจจุบันที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาเน้นผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อการปฏิรูป3ฉบับคือพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการพุทธศักราช2562พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2562รวมถึงพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562แต่สิ่งที่เราเห็นมาตลอด10ปีที่ผ่านมาและไม่เปลี่ยนแปลงไปคือประเทศไทยลงทุนด้าน

0: การศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากถึงร้อยละ50โดยลงทุนกับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุดโดยเราใช้งบประมาณไปกับบุคลากรมีสัดส่วนสูงที่สุดในงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการ
1: เป็นความเจ็บปวดที่เราต้องมานั่งทบทวนเฮ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่คือจริงถ้าพูดกับตัวเองก็ทำนี่วะ
2: ผมว่าเรามีทรัพยากรที่ไม่น้อยรัฐควรจะไปส่งเสริมไปพัฒนาในที่ที่มันมีความต้องการผู้ปกครองที่ยังขาดแคลนผู้ปกครองที่ไม่มีโอกาสไม่ใช่เราไปทุ่มในโรงเรียนดีเด่นไม่กี่โรงเรียนที่แบบโอ้โหเด็กแต่ละคนนี่เก่งมากแต่ถามว่านับหัวแล้วมีกี่คนเรามีโรงเรียนมากมายที่เป็นอีลิทสคูลที่เป็นโรงเรียนระดับแบบเลิศและเราก็อุดหนุนมากมายให้เงินให้ทรัพยากรมากมายแล้วเด็กที่ไปเรียนจริงๆแล้วปรากฏว่าแทบทุกคนมีปัญญาจ่ายเองในภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือเราจัดสรรมันได้ไม่มีประสิทธิภาพมันไปไม่ถึงคนที่ควรจะได้และไปในที่ที่ต้องมีความต้องการถามว่าคุ้มไหมก็ต้องยอมรับว่ายังอยู่ในระดับที่น่าผิดหวังคือนี่คือการกระจายทรัพยากรที่มันอาจจะไม่เหมาะสมในมุมนึงเราจะทำยังไงให้โรงเรียนมีแรงจูงใจที่จะ deliver ที่จะให้การศึกษาที่ดีที่สุด
0: อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตคืออัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยและเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนเราเคยมีประชากรเกิดใหม่ปีละประมาณ1ล้านคนแต่เมื่อปี2536มาถึงปี2564เด็กเกิดใหม่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากสถิติล่าสุดอัตราการเกิดปี2564มีเด็กเกิดใหม่เพียง 544,570 คนซึ่งลดลงจากปี2563ถึง 42,798 คนนั่นหมายความว่าปี2564การเกิดลดลงมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับ50ปีก่อนสิ่งนี้จึงส่งผลให้จำนวนเด็กที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อยลงทุกปีปัจจัยนี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเราจะเห็นแนวโน้มตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีสัดส่วนเกินร้อยละ50ของโรงเรียนในสังกัดสพท.ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาเมื่อโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นคืองบประมาณส่วนอุดหนุนโรงเรียนและบุคลากรโดยรวมมีแนวโน้มลดลงประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณลดลงเพราะที่ผ่านมาเราใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรครูโดยการนับจำนวนรายหัวนักเรียนฉะนั้นยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมากขึ้นเท่าไหร่ครูก็ยิ่งไม่ครบชั้นครบวิชาตามไปด้วยเช่นกัน
3: โรงเรียนเล็กได้ทรัพยากรน้อยครูไม่ครบเด็กเสียเปรียบมันยิ่งถามความเหลื่อมล้ำไงเหลื่อมล้ำสติปัญญาต่อไปเหลื่อมล้ำการใช้ชีวิตในอนาคตการเข้าถึงทรัพยากรเหลื่อมล้ำทางสังคมเพราะรู้ไม่เท่าทันสังคมผู้อื่นมันเหลื่อมล้ำไปหมดเลยเพราะว่าเรามีฐานคิดเอา 20-25 ไปหาร
0: หากเราไม่มีแนวทางหรือนโยบายการบริหารจัดการให้ดีโรงเรียนขนาดเล็กจะมีจำนวนสูงถึง 18,000 โรงเรียนภายใน5ปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นโจทย์สำคัญที่ชวนให้ขบคิดและหาทางออกทั้งในด้านนโยบายการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณให้กับโรงเรียนทั่วประเทศว่าจะต้องเปลี่ยนไปในทิศทางใด
2: สิ่งหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์อย่างผมเชื่อมั่นอีกอันนึงคือเรียกว่าการแข่งขันการศึกษาก็ต้องการการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาแข่งขันอย่างไรคือแข่งขันที่จะนำเสนอบริการที่มันมีคุณภาพผมไม่อยากให้นักการศึกษาไปตีความว่าการศึกษาคือการแข่งขันสอบของเด็กคนละเรื่องกันนะครับการแข่งขันของผมย้ำคือการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับเด็กและผู้ปกครองสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันขาดหายไปพอไม่มีการแข่งขันมันก็เลยไม่เกิดระบบแรงจูงใจถ้าจะทำการกระจายอำนาจให้นึกเสมอว่าจะกระจายแบบไหนก็ตามต้องถึงมือผู้ปกครองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าคิดว่าเขาไม่มีความรู้อย่าคิดว่าเขาไม่เข้าใจแต่ไม่มีใครรักลูกเขาเท่าเขาไม่มีใครอยากได้ทุนมนุษย์ในตัวเด็กมากเท่ากับพ่อแม่ผู้ปกครองอีกแล้วถ้าเขามีบทบาทการศึกษาเราก็จะดีขึ้น จริงๆโรงเรียนการศึกษาเนี่ยเราหวังว่านี่แหละจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กมีโอกาสและก็มีโอกาสที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ได้ใกล้เคียงกันมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักวิชาการสนใจเรื่องการศึกษาคือเราอยากจะรู้ว่าการศึกษามันสร้างทุนมนุษย์ให้กับคนแค่ไหนหมายถึงสิ่งที่มันอยู่ในตัวคนที่ช่วยให้เราผลิตอะไรต่างๆได้ดีขึ้นและที่สำคัญมันใช้ได้ต่อเนื่องมันใช้ตอนนี้เสร็จมันไม่ได้หายไปเลยมันยังเหลืออยู่แล้วมันก็ใช้ผลิตต่อไปได้เรื่อยๆแต่ที่สำคัญคือมันอยู่กับตัวคนมันฝังอยู่ในตัวเราเราเรียกว่าทุนมนุษย์เพราะคำถามก็คือความรู้ทักษะหรือสิ่งที่เราสามารถใช้ในการผลิตได้มันมาจากไหนหลักๆโดยรวมเราเชื่อว่ามันมาจาก 1. ครอบครัวทั้งหมดทั้งมวลเราทิ้งครอบครัวไม่ได้ 2. คือการศึกษาคือโรงเรียนสูงแม่เด็กเล็กมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่ 3. แน่นอนครับชุมชนสิ่งแวดล้อมโดยรวม 3 ส่วนประกอบนี้มันจะเป็นส่วนที่สร้างคนแต่ละคนขึ้นมาสร้างทุนมนุษย์ในคนเพราะแน่นอนการศึกษาก็สำคัญนะครับเพราะคำถามคือที่เราสนใจความหวังของเราความหวังของสังคมและบทบาทหน้าที่ของสังคมก็คือเราจะทำยังไงให้เขามีโอกาสใกล้เคียงกันโรงเรียนก็คือที่หนึ่งที่สังคมสามารถสร้างโอกาสให้กับทุกคนได้แน่นอนครับการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความเสมอภาคในด้านของการสร้างทุนมนุษย์

0: จากความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาคการศึกษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายไม่น้อยสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 10,000 กว่าโรงทั่วประเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของโรงเรียนภายใต้ข้อจำกัดหลากหลายด้านด้วยกันฉะนั้นการที่เราจะปฏิรูปการศึกษาโดยเริ่มต้นที่โรงเรียนก็ต้องมาจากหลายกลไกที่นำพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติหนึ่งในนั้นข้อแรกเลยก็คือผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเป็นจุดแรกของการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากภายในโรงเรียนของตัวเองแล้ววันนี้เรามาที่นี่ครับโรงเรียนบ้านคลองม่วงจังหวัดกระบี
1: ่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาก็แปลง mindset ผู้บริหารโรงเรียนที่มีมุมมองว่าเรามาเป็นผู้บริหารเพื่ออำนาจเป็นผู้บริหารตามหน้าที่หรือเป็นผู้บริหารเพราะไม่อยากจะสอนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญในการปรับทัศนคติ

0: การศึกษาการจัดการศึกษาการให้การศึกษาเป็นหน้าที่ของคนทุกคนบ้านเรือนเจริญรุ่งเรืองมากแต่โรงเรียนอยู่ในกรอบ1ไร่ตรงนี้กลับเป็นจุดที่แย่ที่สุดในชุมชนแห่งนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราบอกว่าเรามองแค่มิติของภายในมิติของมุมมองเราต้องฉีกกำแพงโรงเรียนออกว่าทุกที่คือโรงเรียนชุมชนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนก็เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ฉะนั้นเราในฐานะเป็นผู้บริหารเราจะไปดึงสิ่งเหล่านี้ไปบอกเขาอย่างไรไประดมทรัพยากรทั้งหมดมาร่วมในการจัดการศึกษาให้การศึกษาให้กับลูกๆของเราอย่างไรเลยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการจัดการศึกษาเราข้ามข้อจำกัดด้วยการบริหารจัดการของเราได้ไหม
1: เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาโรงเรียนแล้วกลไกต่อมาคือการวางเป้าหมายของโรงเรียนและการจัดการศึกษาให้ชัดเจนว่าปลายทางต้องการมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นสำคัญเพื่อให้ครูในโรงเรียนเห็นทิศทางการทำงานและการเรียนการสอนเพื่อตัวเด็กมากขึ้น
0: คือเราทำงานที่เป้าหมายคือเอาเด็กเป็นตัวตั้ง

0: คือเราไม่ได้ทำหน้าที่ให้หมดไปวันๆผมถืออยู่3ดีเด็กผมอะฮะเด็กก็คือในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ดีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมดีและก็ในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพดี
1: ตอนนี้ก็ใจข้อมูลเรื่องของหลักสูตรข้อมูลตอนนี้
0: ซึ่งตอนนั้นก็มีความตั้งใจว่าอยากจะมาพัฒนาในเรื่องของวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาแต่สิ่งสำคัญก็คือการสร้างความเชื่อมั่นและก็เปิดโลกทัศน์ของชุมชนและก็ของผู้บริหารส่วนได้ส่วนเสียจริงๆก็คือผู้ปกครองก็คือชุมชนที่เห็นอยู่ทุกคนมุ่งในเรื่องของการพัฒนาที่ตัวเด็ก
1: การส่งเรียนเพื่อขอรับเป็นเรื่องการเรื่องการบริหารจัดการว่าเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนะว่าเด็กกลุ่มนี้เราทำอย่างไรเราช่วยเหลืออย่างไรในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีเราใช้แบบไหนใช้อย่างไรที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนการสอน
2: ฉะนั้นเมื่อเป้าหมายชัดเจนทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของโรงเรียนจึงต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนมากที่สุดแม้ว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสายยันดำดีเมื่อ5ปีที่แล้วจะต้องเจอกับอุปสรรคในหลายๆด้าน
0: เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับสภาพโรงเรียนตอนที่มาใหม่ๆผมเองก็ตกใจเพราะคิดว่าโรงเรียนที่เปิดมาถึง80กว่าปีแต่ทำไมบริบทของเรียนถึงเป็นลักษณะอย่างนี้คือเห็นสภาพโรงเรียนก็เห็นแค่มีเด็กด้วยสภาพความทรุดโทรมของอาคารสถานที่อะไรต่างๆก็คือไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กฝนตกนี่ก็ต้องวิ่งหนีฝนกันโดยเฉพาะห้องน้ำทั้งโรงเรียนก็มีอยู่ห้องเดียวอันนี้ทรุดโทรมมากครูก็หมดฝันกำลังใจที่อยากจะทำงานคิดว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนะก็ต้องเอาชุมชนนะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคิดกันว่าเอ๊ะเราจะมาแก้อย่างไรผมยังเห็นว่าด้วยบริบทของโรงเรียนนะด้วยสภาพชุมชนนะสถานประกอบการนะที่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวอะไรต่างๆที่อยู่รอบโรงเรียนก็เห็นศักยภาพตรงนี้ว่าเอ๊ะถ้าเราได้ช่วยกันนะมาพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ก็น่าจะฟื้นคืนขึ้นมาได้

0: จากโรงเรียนที่เกือบจะถูกยุบพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาลูกหลานไปเรียนในเมืองเพราะไม่มั่นใจในคุณภาพการปลุกความเชื่อมั่นและศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อโรงเรียนจึงกลับมาอีกครั้งผ่านการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้อำนวยการโรงเรียนชาวบ้านผู้นำชุมชนผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานราชการในพื้นที
1: ่ซึ่งตอนแรกก็ได้ออกไปเยี่ยมชุมชนนะโดยเฉพาะผู้นำชุมชน
2: แล้วก็ซ่อมกันอันนี้ก็โอ้ต่างกันต่างมันทางด้านไ
1: หนผู้นำสถานประกอบการนะแล้วก็ผู้นำทั้งภาครัฐไม่ว่าอบต.รปศ.ต.อุทยานแห่งชาติหรือกรมทหารนะเราก็มาช่วยกันว่าเอ๊ะเราทำอย่างไรนะที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้เดือนแรกที่ผมมารับตำแหน่งก็ได้ปรับเปลี่ยนบริบทเรื่องของอาคารเรื่องของสถานที่พอดีว่าโรงเรียนบ้านกระม่องมีพื้นที่มันน้อยนะเราเลยทุกพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นทำเป็นห้องสมุดโอเพนแอร์นะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งที่จะให้นักเรียนได้เรียนนอกพื้นที่งั้นตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ให้ทีมงานของคณะกรรมการสถานศึกษานะเป็นผู้ดูแลนะในเรื่องของเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็มีผู้ปกครองนะครับที่มาช่วยกันเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้กับลูกๆของเราพอก็ต้องเป็นคนนำทำนะเราเน้นในเรื่องของการมาร่วมมือการช่วยกันทุกมิตินะครับไม่ใช่ว่าช่วยกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวขายไอเดียนะฮะคุยกับเขาแบบนี้เปลี่ยนจากเงินและเรามาช่วยกันอย่างอื่นได้ไหมเงินผมไม่ได้เป็นเศษว่าไม่รับคุณไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแต่คุณมาช่วยสิ่งสำคัญที่ผมต้องการก็คือเน้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เห็นว่าสถานประกอบการโรงเรียนเด็กนักเรียนนะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันแทนที่ว่าจะง่ายเงินมอบเงินแล้วก็ตัดขาดแล้วก็หายไปถ้าอย่างนั้นคนก็ต้องมาดูแลด้วยเลย

0: การเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์และก็ถ้าทำอย่างนี้ได้มันจะเกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะสีของอาคารอนุบาลที่เป็นสีชมพูทั้งหลังนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับก็ได้รับการบริจาคแล้วก็เป็นการสร้างการศึกษาที่ยั่งยืนด้วยเพราะเด็กมันต่อไปมันก็โตขึ้นอยู่ในแหล่งเรียนรู้ที่มันสมบูรณ์ที่มันปลอดภัยที่มันสะอาดแหล่งเรียนรู้ที่ดีๆเขาก็จะไปเป็นคนดีต่อไปแล้วก็จะได้ช่วยเหลือสังคมต่อไปด้วย
1: การจัดสภาพบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้น่าอยู่น่ารู้และน่าเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แต่ละโรงเรียนมองข้ามไม่ได้เช่นกันทุกพื้นที่ในโรงเรียนสามารถเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกคุ้นเคยเสมือนอยู่บ้านของตัวเอง

0: ก็คือชื่อของอาคารของโรงเรียนบ้านคลองม่วงนะฮะก็คือเราตั้งชื่อจากแนวคิดที่ว่าสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านของนักเรียนด้วยนะฮะสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านของชุมชนด้วยเราเลยใช้สถานที่ในเขตบริการของโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่อาศัยตามหมู่บ้านต่างๆนะมาตั้งชื่อเป็นอาคารเพื่อให้รู้สึกว่านี่คือบ้านเขาด้วยห้องน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญต้องสะอาดทุกเวลาและต้องเป็นพื้นที่ที่ต้องฝึกเด็กได้ผมเลยเปลี่ยนแนวคิดว่าห้องน้ำของผมต้องนั่งทานกาแฟได้ก็คือมันต้องสะอาดและก็ต้องไม่มีกลิ่นทุกอย่างเป็นครูหมด
1: เมื่อทุกส่วนในโรงเรียนทุกพื้นที่ในชุมชนเป็นครูได้หมดการเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการสอนใหม่ๆที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ในโรงเรียนพัฒนาได้จริงผู้อำนวยการโรงเรียนจึงต้องหันมาทบทวนบทบาทสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อให้ครูในโรงเรียนเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมกัน
0: หัวใจหลักเลยของความเป็นครูของความเป็นผู้นำก็คือความรักและก็ความศรัทธาเราต้องสร้างให้ได้นั้นสิ่งเหล่านี้สร้างผ่านอะไรหนึ่งสร้างผ่านการครองตนสร้างผ่านการครองคนสร้างผ่านการครองงานเราอยากจะให้โรงเรียนขับเคลื่อนด้วยระบบนะครับผอ.ไม่อยู่ครูคนไหนไม่อยู่แต่ระบบมันเลื่อนไหลไปได้ผมบอกกับครูตลอดว่าทุกคนเป็นผู้บริหารหมดแต่ผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนต่างกันฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการทำทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
2: แต่ต้องประเมินแน่หรือยัง
3: ยังครับ
0: คือให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับตัวเองโดยการทำงานเมื่อโรงเรียนประสบความสำเร็จในระยะแรกเขาก็เกิดความภาคภูมิใจว่าบางทีในชีวิตเขาไม่เจอลักษณะอย่างนี้ที่ทุกคนร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันทำโดยเฉพาะชุมชนที่เข้ามาร่วมในทุกกิจกรรมถือว่าเป็นครูแล้วก็เป็นโรงเรียนเราทั้งหมด
4: สำหรับการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิดสร้างถ้าเรา
0: ส่วนในเชิงวิชาการเราก็ต้องนำวิชาการให้กับคุณครูด้วยบางทีก็รู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าพอเรามองไปถึงว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นสิ่งที่เราทำก็คือเพื่อสร้างอนาคตให้กับเด็กมันเป็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยเฉพาะในเรื่องของชุมชนจะทำอะไรก็นึกถึงเป้าที่เราจะไปพัฒนาเขา

ฒนาหลักสูตรของที่นี่จึงเน้นการมีส่วนร่วมการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือจากปราชุมชนผู้ปกครองบุคลากรในสถานประกอบ

0: การมาร่วมเป็นครูของนักเรียนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงพัฒนาทักษะด้วยการลงมือทำจริงเห็นโลกที่กว้างกว่าในตำราจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี
1: ้การบริหารระยะที่2ของผมผมได้ใช้คำว่า CBC ที่จะลงสู่ตัวนักเรียนก็คือ Community Based Curriculum ก็คือใช้หลักสูตรใช้ชุมชนเป็นฐานในเรื่องของการกำหนดหลักสูตรตอนนี้ที่เขียนว่าคนข้างเลนั่นคือจริงๆแล้วคือตัวหลักสูตรนั้นคนที่อยู่ใกล้ทะเลมันต้องเรียนรู้ในเรื่องของชาติพันธุ์เดิมๆเลยมาเรียนรู้ในเรื่องของการเอาชีวิตรอดเรียนรู้ทางลักษณะทางภูมิศาสตร์เรียนรู้เรื่องของสัตว์ทะเลเรียนรู้ของอาชีพเดิมๆสุดท้ายก็มาเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพปัจจุบันในเรื่องของการให้การบริการงานโรงแรมอะไรต่างๆสมมติว่าเรื่องสัตว์ทะเลเกี่ยวพันกับเรื่องของชีวะเรื่องวิทยาศาสตร์ไหมแล้วก็ไปอยู่ในวิทยาศาสตร์ในเรื่องของโรงแรมเรื่องของการอาชีพนี้อยู่ตรงไหนอยู่การอาชีพไหมเรื่องของว่ายน้ำอยู่พละไหมเราก็กำหนดหน่วยขึ้นมาในหน่วยตัวนี้ความยากความง่ายก็ลงไปตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมต้นประถมปลายนะครับนั่นคือหลักสูตรเราสามารถออกแบบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เราจัดประจำวันเราอยู่ที่นี่เราอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเพราะเราเด็กจบออกไปภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการทำมาหากินเขาในอยู่ในการท่องเที่ยวเราก็เสริมภาษาอังกฤษตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างเราจัดหลักสูตรในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้นหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถออกแบบได้ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและจุดเน้นของโรงเรียนเน้นเรื่องของการบริการที่เด็กไปพักผ้าบริการตามโรงแรมไหมเด็กจบออกไปแล้วโอกาสมันไม่เท่ากันบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านบางคนอาจจะเป็นคนสวนบางคนอาจจะเป็นรีเซพชันบางคนอาจจะเป็นกุ๊กงั้นเราก็ต้องให้เด็กได้เรียนรู้หลากหลายว่าคนเราเมื่อจบจากเราไปคุณมีโอกาสขนาดไหนครอบครัวส่งเสริมได้ขนาดไหนเขาก็ต้องเอาวิชาตรงนี้ไปติดตัวเผื่อเขาว่าวันหนึ่งเราถนัดในเรื่องของงานรีเซพชันเขาก็ได้ไปต่อยอดในเรื่องของรีเซพชันนั่นคือเอาท้องถิ่นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ออกแบบให้เข้ากับหลักสูตร
2: ผู้ปกครองเนี่ยก็คือการเรียนรู้อีกแบบนึงที่ไม่เหมือนคุณครูในการที่เราจะเอาผู้ปกครองหลายๆคนเข้ามาสอนหลายๆสไตล์หรือหลายๆแบบเขาก็จะมีประสบการณ์ชีวิตในการเล่าเรื่องหลายๆแบบก็จะได้ความรู้ประสบการณ์
3: ได้ความสุขเก่งมากเลยคนไหนบอกก็ได้ความดีครับได้ความดีขออายทุกคนนะคะมีจิตใจเทวามีต่อส่วนรวมเพราะทำให้สังคมเราเนี่ยมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น
1: เด็กทุกคนนะมีเก่งตามศักยภาพของเขาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะหนุนนำจะสนับสนุนโดยเฉพาะโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนว่าจะสนับสนุนเขาได้มากน้อยแค่ไหนในโรงเรียนเรามี8สาระเราตั้ง8สาระให้มีอยู่ในชุมชนด้วยเรายึดโรงแรมเป็นตัวตั้งเราก็ได้ไปคุยกับสถานประกอบการอีกว่าเรามาร่วมกันจัดการศึกษาในส่วนของภูมิปัญญาในส่วนของแหล่งเรียนรู้ดีไหมก็ไปขายไอเดียนะครับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของในชุมชนมีเยอะมากแต่ทำไมเรายังจัดการสอนแบบเดิมก็คือเอางบประมาณที่รัฐให้มาถ้าอย่างนั้นโรงเรียนเล็กไม่มีครูพละก็จะไม่มีครูพละตลอดไปการจัดสรรงบตำแหน่งก็ไม่ได้ถามว่าเราจะแก้อย่างไรเลยบอกว่างั้นในส่วนของสถานประกอบการที่เขาทรัพยากรของที่นี่เรามามีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาไหมเราคืนกำไรคืนทุนให้กับคนในชุมชนไหมก็เลยบอกว่าคุณก็สามารถมาช่วยในเรื่องของการศึกษามาเป็นครูของเราได้มาเป็นผู้บริหารร่วมกับโรงเรียนได้ไหม
0: การเรียนรู้ของโรงเรียนแห่งนี้จึงไม่ใช่การเปิดตำราเรียนท่องจำเหมือนก่อนห้องเรียนที่นี่จึงไม่ใช่ห้องเรียนสี่เหลี่ยมที่อัดความรู้แน่นๆเหมือนแต่ก่อนแต่ห้องเรียนของที่นี่จะกว้างมากเพราะใช้ทรัพยากรในชุมชนมาเป็นแหล่งเรียนรู้ตำราของที่นี่จึงไม่ตายตัวเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงการปฏิบัติจริงและเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและความหมายกับชีวิตเด็กมากขึ้นเพราะพวกเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละครั้งจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร
1: เด็กเราที่เราต้องการฝึกพื้นฐานอาชีพต้องการฝึกทักษะชีวิตต้องการ

ึกในเชิงวิชาการครูในโรงแรมในสถานประกอบการนี้มีเยอะเรามาทำโรงแรมให้เป็นโรงเรียนดีไหมตอนนี้เราได้นำเด็กไปเรียนที่สระว่ายน้ำของโรงแรมเรียนเรื่องของทักษะอาชีพในเรื่องของภาษาในเรื่องของงานบริการงานห้องพักงานสวนให้เด็กไปฝึกงานที่โรงแรม

0: ครับโดยกำหนดว่าช้อนจะอยู่ต้องอยู่บนซ่อมนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งถัดมานะครับผมเป็นจานเนยกับมีดเนยนะครับจานเนยจะอยู่ซ้ายมือเสมอนะครับไม่เวลาเราเซตอัพไม่อยู่ขวามืออย่างนี้นะครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยคือเราเห็นว่าเด็กมันน้อยเราก็เข้ามาดูแล้วยิ่งน้อยยิ่งมีคุณภาพครูสอนเนี่ยจริงจังแล้วก็การเรียนการสอนไม่ว่าสื่อการเรียนการสอนอะไรก็ตามที่เข้ามาดูอ่ะมันสามารถทำให้เด็กพัฒนายิ่งขึ้นไม่เหลือเชื่อตรงที่ว่าเข้ามาสอนตอนเด็กอนุบาลนะคะไม่คิดว่าจะเป็นลิทเทิลไกด์หรือจะมีการทำวิทยาศาสตร์ได้เก่งขนาดนั้นนะคะชาวบ้านในชุมชนเนี่ยมีความรักโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่อยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กโรงเรียนที่เขามีความภูมิใจว่าโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 เนี่ยได้สร้างเขาให้มีอนาคตถึงปัจจุบันนี้แล้วเมื่อเขาได้เติบโตได้รับความประสบความสำเร็จเขาก็อยากที่จะกลับมาตอบแทนโรงเรียนประถมของเขาโรงเรียนที่รักของพวกเขาค่ะส่งเสริมทุกอย่างที่สามารถส่งเสริมได้ที่จะพัฒนาที่จะต่อยอดและก็ทำให้โรงเรียนของเรามีนักเรียนเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะ
2: ให้ความรู้สึกว่าเราศรัทธาโรงเรียนครับนั้นคือหลักแรกเลยซึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองเราทำในระยะเวลา3เดือนทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นจากนักเรียน80คนเป็น150คนนะในช่วงระยะแรกของปีการศึกษา2560นะครับ5ปีที่ผ่านมาเราทำยอดเด็กได้ถึงประมาณ270คน
3: เตรียมตัวเคารพธงชาติธงขึ้นตรงประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทย
4: การกล้าตัดสินใจข้ามเส้นมาสู่การเปลี่ยนแปลงและกล้านอกกรอบนิยามของคำว่าโรงเรียนทำให้การเรียนรู้ของที่นี่ไม่ได้ยึดติดกับเวลาสถานที่ค่านิยมความเชื่อและตัวบุคคลอีกต่อไปแต่เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือจากทุกฝ่ายมาช่วยกันทำให้การศึกษาเดินหน้าต่อไปได้ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการลงมือทำอย่างไม่ลดละความพยายามไปสู่การสร้างความศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อโรงเรียนบ้านคลองม่วงอีกครั้ง
1: โรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะหนึ่งคือประหยัดค่าเช่ารถไปในเมืองแต่ถ้าเกิดว่าเรามารับมาส่งเองเกิดความอบอุ่นใจแล้วก็เวลาเรามีอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะคุยปรึกษากับคุณครูได้เลยถ้าเด็กมีการพัฒนาเด็กวัยรุ่นมีการพัฒนาผู้ใหญ่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเหมือนบ้านหลังที่สองของชุมชนได้รับการพัฒนาเมื่อครอบครัวเข้มแข็งบ้านหลังที่สองเข้มแข็งมันมีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนส่งเสริมให้ชุมชนของเรายิ่งเข้มแข็งขึ้น

โรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านที่ไม่หยุดพัฒนาจึงเป็นเหมือนของขวัญชิ้นสำคัญของผู้คนในชุมชนเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่มีความหมายสำหรับอนาคตของชาติและเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างคนที่มีศักยภาพให้กับสังคมต่อไป

โรงเรียนบัสวะตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลดงพญาก็จริงนะฮะแต่ว่าเรามีเขตบริการที่กว้างขวางมากเด็กทั้ง7หมู่บ้านของตำบลดงพญาจะต้องมาเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ที่โรงเรียนบัสวะโดยเฉพาะหมู่ที่5เนี่ยเขามีหย่อมบ้านต่างๆตั้งอยู่ที่บนถิ่นทุรกันดารนะครับตรงนี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าระยะทางจากหย่อมบ้านที่จะเดินทางมาที่โรงเรียนบ้านสวะนะครับระยะทางประมาณ9กิโลเมตรแต่ต้องใช้เวลาเดินเท้าในช่วงฤดูฝนถึง3ชั่วโมงด้วยกันนะครับไกลออกไปที่หย่อมบ้านที่ไกลที่สุดนะก็คือหย่อมบ้านห้วยลัวระยะทางประมาณ2กิโลเมตรก็เดินเท้าประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้นะครับการเดินทางด้วยเท้าเป็นอุปสรรคทำให้เด็กเราขาดโอกาสทางการศึกษาปีแรกๆที่ผมเข้ามาเรามีเด็กตกหล่นเยอะมากนะครับจริงแล้วเรามีหอพักคอยให้บริการ

0: เด็กๆนะครับให้เด็กเข้ามาอยู่กับเรา24ชั่วโมงใน1วัน7วันใน1สัปดาห์นะครับแต่ตรงนั้นนะครับก็ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ให้เขาจะต้องพาเด็กๆมาเรียนกับเรานะครับพยายามจะเดินเท้าเข้าไปหาผู้ปกครองแล้วก็ชวนผู้ปกครองให้พาเด็กๆ เข้ามาเรียนกับเราแต่คำตอบที่ได้ก็คือช่วงบางปีที่ฝนตกจนดินโคลนถล่มนะครับเขาบอกว่าถ้าลูกของเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาจะทำยังไงแล้วเขาจะอยู่ยังไง
1: อีกหนึ่งความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่พยายามลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กๆที่อยู่บนพื้นที่สูงมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีการเดินทางที่แสนยากลำบากในถิ่นทุรกันดารก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เด็กไทยอีกจำนวนมากเข้าไม่ถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมเหมือนกับโรงเรียนในเมืองนี่จึงเป็นที่มาของการนำการศึกษาไปหาเด็กไม่ใช่ให้เด็กมาหาการศึกษานั่นเอง
0: เราจึงตัดสินใจนะครับไปสร้างห้องเรียนสาขาถึง3แห่งด้วยกันที่ห้องเรียนสาขาบ้านปากกำห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้ำจอและห้องเรียนสาขาบ้านห้วยรั้วเราต้องอาศัยสภาพกำลังความเชื่อมั่นจากสังคมมากๆนะครับที่จะทำให้เขาระดมทรัพยากรต่างๆช่วยสร้างโรงเรียนถึง3ในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าห้องเรียนสาขาของเราตอนนี้นะครับมีนักเรียนอยู่แค่60คนแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องทำนะฮะจำนวนอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าไม่ว่าจะหนึ่งชีวิตหรือล้านชีวิตทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าเหมือนกันสิ่งที่เราทำไม่ได้บ่งชี้ว่าเราทำกับกี่ชีวิตเลยแต่เราทำด้วยใจแล้วก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตที่เด็กๆนะครับหรือว่าครอบครัวของเด็กๆเนี่ยได้รับประโยชน์จริงๆสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนสาขาก็ดีไม่ว่าจะเป็นหอพักก็ดีเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราทำขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่เดินทางยากลำบากเนี่ยเขาได้รับโอกาสทางการศึกษาครับ
1: ห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านสวาที่ขยายไป3แห่งในแต่ละหย่อมบ้านอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไปแต่สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะมีคุณค่าและมีความหมายก็ต่อเมื่อมีบุคลากรครูไปทำหน้าที่เติมเต็มความรู้ทักษะรวมถึงจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
0: สิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณครูนะครับที่ไปทำงานอยู่ในห้องเรียนสาขาก็คือผมต้องทำให้เห็นผมต้องพาลงไปนะครับผมลงมือขุดหลุมเพื่อจะฝังเสาอาคารเรียนผมลงมือตอกตะปูเองนะครับผมลงมือเลื่อยนะครับแล้วก็ลงมือสอนด้วยตัวเองนะครับเพื่อจะให้คุณครูเห็นว่าเราตั้งใจเรามีความจริงใจที่จะจัดการศึกษาเพื่อเด็กจริงๆถ้าไม่มีศรัทธานี้เกิดขึ้นนะครับเราก็จะไม่มีทีมที่จะทำงานร่วมกับเราเลยครับ
1: นอกจากสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนแล้วโรงเรียนบ้านสวายังพยายามพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำตามบริบทของพื้นที่พยายามค้นหาทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพที่จำเป็นต่อชีวิตในอนาคตทั้งเรื่องทักษะงานโรงแรมที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ในอำเภอบ่อเกลือที่มีสถานประกอบการด้านงานบริการท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปีหรือทักษะด้านงานช่างเพื่อให้เด็กมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพทันทีหลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมที่จะมีอาชีพติดตัวไปต่อยอดในอนาคตซึ่งการเรียนรู้รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความเข้าใจต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชนจริง
0: ๆแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมทำนะฮะ12 13ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ผมสามารถมองกับตัวเองนะครับคิดกับตัวเองว่าอย่างน้อยตัวเองมีคุณค่าเท่าที่คนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงการศึกษาที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ให้กับเด็กๆได
1: ้นี่อาจเป็นเพียงตัวอย่างการข้ามเส้นของโรงเรียนทั้งสองแห่งแต่ยังมีโรงเรียนอีกหลายร้อยหลายพันโรงเรียนที่พยายามปรับเปลี่ยนทั้งระบบเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆและในโลกอนาคตที่มีการคาดการไว้ว่าวงการการศึกษาจะกลายเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดเทคโนโลยีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาให้มีความสะดวก รวดเร็วง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากขึ้น
2: โปรโมชั่นนะคะซื้อ10ถุงขึ้นไปจะขายได้นะคะถุง140บาทค่ะ
3: วิธีแห่งการวางกำหนดนโยบายต่างๆทุกท่านนะคะก็ควรจำเป็นที่จะต้องเห็นก่อนว่าภาพอนาคตที่เราอยากให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทยหรือว่าในระบบการเรียนรู้ของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ10ปีหรือ20ปีข้างหน้าท่านอยากเห็นประเทศไทยอยากเห็นผู้เรียนผู้สอนในสังคมไทยเป็นอย่างไรเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะเราจะต้องทำการมองภาพอนาคตออกให้ชัดนะคะว่าอนาคตที่พึงประสงค์เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ทำการbacktrack นะคะ backcasting ก็คือว่าการมองย้อนกลับมาค่ะว่าแล้วเราเนี่ยควรจะวางนโยบายต่างๆอะไรในปัจจุบันขึ้นบ้างดีนะคะสิ่งสำคัญหลายๆอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจผู้เรียนนะคะแล้วก็เข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการวางระบบค่ะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทางด้านการเรียนรู้นะคะการที่เราอะค่ะจะมีหลักสูตรมีเนื้อหาต่างๆที่จะทำให้ผู้เรียนอะเขาเข้าถึงได้ทันเวลาหรือแม้กระทั่งนะคะการบริหารการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
4: การศึกษาเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างตรงนี้เพราะเด็กทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงความรู้ที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นทำไมจึงเป็นบทบาทและหน้าที่ของสังคมหน้าที่ของภาครัฐภาคเอกชนทุกๆคนที่ต้องช่วยกันพัฒนาให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีเพราะมันคือเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างของโอกาสและก็ช่องว่างที่นำไปสู่ทุนการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตครับเราเชื่อว่าปริมาณทรัพยากรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีมากพอที่มันควรจะหวังผลได้มากกว่านี้ทำไมนักวิจัยนักพัฒนาต่างๆถึงสนใจที่โรงเรียนเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่เราเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับระบบแรงจูงใจที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ยากถ้าเราจะเปลี่ยนโรงเรียนให้ได้ดีก็แน่นอนเราต้องเปลี่ยนระบบแรงจูงใจที่มีอยู่ในโรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นความท้าทายระบบการศึกษาที่มีอยู่มันไม่ได้สร้างให้คนในระบบการศึกษาอยากจะเข้าใจปัญหาและอยากจะแก้ปัญหาโดยตรงเพราะระบบการศึกษามันต้องการอยู่รอดมันพยายามสร้างสิ่งที่เป็นเครือข่ายที่ยุ่งยากซับซ้อนเต็มไปหมดจนกว่าเราจะกระจายอำนาจผมอยากจะเห็นสถานการณ์ที่โรงเรียนต้องการพัฒนาต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หาทางออกให้กับเด็กๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กๆมากขึ้นทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษาต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาต้องพร้อมที่จะรู้สึกว่าการยอมรับว่าเรามีปัญหามันเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนให้ได้เพราะถ้าเราจะออกแบบระบบแรงจูงใจคือเราต้องออกแบบให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้ผู้บริหารการศึกษาคุณครูทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะทำสิ่งเหล่านี้รู้สึกว่าการทำสิ่งเหล่านี้คือการทำที่มีประโยชน์ถูกต้องและนำไปสู่ความก้าวหน้าของเขาโรงเรียนยังรู้สึกว่าตัวเองรับผิดชอบต่อเขตการศึกษาแทนที่โรงเรียนจะต้องรู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อผู้ปกครองมีหน้าที่ทำให้เด็กดีขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการการกระจายอำนาจอาจจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้เกิดระบบแรงจูงใจที่ดีขึ้นเกิด accountability ที่ดีขึ้นผมยังมองไม่ออกว่าเราจะทำอะไรได้ดีกว่าการที่จะพยายามพัฒนาทุนมนุษย์ของประชากรส่วนใหญ่ให้มีคุณภาพให้ได้คือเราจะทำยังไงให้ระบบโรงเรียนปกติเนี่ยมันสามารถตอบแทนคุณครูที่มีคุณภาพได้ดี
5: คือเรื่องของอัตราการเกิดที่ลดลงนะครับสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นเมื่อเด็กเกิดลดลงเนี่ยจำนวนเด็กในโรงเรียนก็จะลดลงทำให้ความต้องการของโรงเรียนเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะทางโรงเรียนที่มีขนาดจากใหญ่อาจจะเหลือขนาดกลางขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคิดกันต่อว่าเราจะวางแผนกันอย่างไรในการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับเด็กที่จะเข้าโรงเรียนรัฐเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับแต่ว่าคำถามคือจะลดลงเท่ากับเอกชนไหมสัดส่วนพร้อมกันไหมเท่าๆกันไหมหรือว่าจะลดลงเร็วกว่าแล้วคนก็แห่กันหนีไปเรียนโรงเรียนอื่นนะครับหรือหลุดจากระบบการศึกษาไปซึ่งถ้าเกิดไม่มีการปรับตัวเนี่ยครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือโรงเรียนก็จะไม่ตอบโจทย์หรือพูดง่ายๆคือเด็กเรียนเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยจบมาไม่ได้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับหรืออาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้หรือแม้กระทั่งจบไปแล้วหางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งนี้มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจทำให้เห็นภาพเด็กวิ่งหนีโรงเรียนรัฐนะครับออกไปแล้วก็ถ้าคนมีเงินหน่อยก็อาจจะไปโรงเรียนเอกชนนะครับหรือถ้าคนที่ไม่มีเงินเนี่ยครับก็อาจจะเข้าไปเรียนออนไลน์แทนนะครับซึ่งต้นทุนเริ่มถูกลงเรื่อยๆนะครับ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็เริ่มกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสุดท้ายก็อาจจะเหลือเด็กกลุ่มที่ยากลำบากจริงๆนะครับที่อาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนักที่ยังต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนรัฐอยู่นะครับเราต้องแยกกัน2กลุ่มก่อนโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจะมีทั้งโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่กระจุกกันอยู่ใกล้กันนะครับเดินทางหาถึงกันง่ายหลายๆโรงเรียนอยู่รวมกันนะครับโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยก็มีนโยบายอยู่แล้วที่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการควบรวมนะครับนำเด็กที่อยู่ต่างโรงเรียนกันเนี่ยมารวมกันมาเรียนในที่เดียวกันนะครับเพื่อให้เป็นการพูลรีซอสนะครับหรือรวมทรัพยากรมาช่วยกันใช้ในที่เดียวกับอีกแบบนึงครับก็คือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลนะครับโรงเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเราจะควบรวมได้ยากนะครับเพราะกลุ่มนี้จะอยู่ทั้งพื้นที่อาจจะเป็นอยู่บนเขาบนเกาะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็จัดการยากครับถ้าเราจะมาควบรวมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลควบคุมดูแลแล้วก็จัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมลงไปเพื่อให้เขาอยู่ได้นะครับซึ่งนะครับสำหรับโรงเรียน2ประเภทนี้สำหรับประเภทแรกเนี่ยถ้าควบรวมได้เนี่ยก็ทำให้การบริหารเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่อาจจะต้องมาคุยกันว่าเราจะควบรวมยังไงให้ทันเวลานะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับแต่อีกกลุ่มนึงครับคือกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลนะครับกลุ่มนี้เนี่ยยากลำบากเราจำเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรลงไปอุดหนุนเพิ่มเติมนะครับซึ่งณตอนนี้ครับเรื่องเงินอุดหนุนอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ลงไปที่โรงเรียนเหล่านี้มากนักนะครับเราก็ต้องมาคุยกันมากขึ้นครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอุดหนุนพิเศษสำหรับเด็กที่มีฐานะยากจนนะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าก็ยังมีเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งแค่คำว่ายากจนอาจจะยังไม่พอนะครับเราต้องมาพูดคุยกันเพิ่มเติมครับว่าการจัดสรรทรัพยากรในกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยอะไรยังไงนะครับนี่คือเรื่องเงินนะครับควรจะปรับตัวให้ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ยังเชื่อว่ายังมีเด็กที่ต้องการโรงเรียนอยู่นะครับแล้วก็คิดว่ารัฐควรจะตอบสนองต่อเด็กกลุ่มนี้ให้ได้ครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของบุคลากรเช่นเดียวกันครับตอนนี้เนี่ยตามเกณฑ์อัตรากำลังที่เพิ่งปรับไปนะครับก็มีการจัดสรรครูให้โรงเรียนขนาดเล็กในโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า120คนเนี่ยจะได้ครู8คนนะครับแต่เราก็ต้องมาดูกันครับว่าในโรงเรียนที่มีความยากลำบากเหล่านี้เนี่ยครับการได้ครูเพียง8คนเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับยิ่งถ้าเกิดมีเด็กที่อยู่กันหลายๆชั้นนะครับอาจจะทำให้มีครูไม่ครบชั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องมาหาทางแก้กันครับว่าเราจัดสรรครูเพิ่มเติมหรือจะปรับวิธีจัดการเรียนการสอนมาเป็นการเรียนรวมหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือครับ
6: เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆดูตอนนี้ดูปลาอะไรไปอยู่ที่ปากการ
1: ถ้าเราข้ามเส้นเห็นข้อจำกัดโดยการวางระบบและนโยบายให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีสังคมสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาไทยได้ในเวลาอันสั้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เนื้อสื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30-11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30-17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย Copper to Sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย Copper to Sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย Copper to Ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะ

จะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคุณจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมาธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ตอนที่8กริยาแสนสนุก
4: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
5: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
4: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
5: เดินครับ
3: หัวเราะครับ
4: แล้วบัวแดงล่ะคะ
6: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
4: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขิดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
7: ทำอะไรคะครู
4: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขิดให้ไหว้ มีคิดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขีดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
3: มีขีดหัวเราะดัง
8: ๆบัวแดงกวาดพื้น
6: สีเมืองคลาน
5: อยู่ดีเป่ายาง
4: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กระช่วย
6: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
4: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ1กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
8: โอ้คุณครูค่ะหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
4: ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร

0: ไร
1: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกริยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได
2: ้ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยให้คำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: พวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: เย้จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
3: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
4: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

เป็นความจริงในอดีตว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะตายเร็วสมัยแรกๆเลยถ้ามีอาการของเอสเต็มขั้นแล้วอยู่ได้อีก2ปีก็ตายเวลานี้เอสเนี่ยกลายเป็นโรคที่รักษาได้คนที่ติดเชื้อ HIV นั้นสามารถมีอายุยืนยาวได้เหมือนกับคนที่ไม่ติดเชื้อทั่วๆไป

0: เรื่อง HIV แม้จะมีคนบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนจนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้าพูดถึงด้านความรู้สึกที่มีต่อคำว่าเอดบางทีมันอาจจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
1: สังคมเนี่ยเขียนคิดว่าการติดเชื้อนั้นเป็นพฤติกรรมของคนไม่ดีไม่ว่าติดยาเสพติดไม่ว่าชายนักเที่ยวไม่ว่าหญิงขายบริการทางเพศไม่ว่าชายรักชายเห็นภาพคนที่ติดเชื้อต้องตัวดำผอมซุบซิดผิวเป็นแผลพุพองไปหมดเพราะฉะนั้นก็มีใครอยากจะให้มีคนในบริษัทเขาอีกหน่อยมีหน้าตาแบบนั้นไม่มีใครอยากจะให้มีคนในครอบครัวเขาเนี่ยติดเชื้อชายดีเสียชื่อ

0: ก็ไม่รังเกียจนะครับแต่จะให้ไปคุกคีนี่ก็ไม่อยากคุกจะคุกคีเลยครับ
1: คงลำบากนะแต่ว่าถ้าแบบพูดคุยสื่อสารอะไรกันได
2: ้ก็กลัวนะคะบอกตรงๆก็กลัวเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวอยู่
3: เออถ้าไม่ใช่ว่ารังเกียจแต่ไลฟ์สไตล์หรือวิถีความเป็นอยู่ของเราตอนนี้เราทำไม่ได้

เลขประมาณการนะครับซึ่งจากสูตรทางสถิติทางด้านระบาดวิทยานะครับเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยติดเชื้อตั้งแต่ปี1985ถึงขณะเนี้ยประมาณสัก1,500,000 คนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณสัก800,000 ถึง 900,000 คนนะครับนะก็ยังมีชีวิตอยู่ขนาดนี้ประมาณ 600,000 คนถามว่าถ้าคนที่รู้จริงๆว่าตัวเองติดเชื้ออยู่ณขณะนี้ที่บอกว่ามีเหลือชีวิตอยู่ 600,000 คนอาจจะรู้จริงๆแค่สัก 3-400,000 คนเท่านั้นเองแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าเอชมันติดต่อกันได้ยังไงนะการที่อยู่ในบ้านเดียวกับเขาถ้าไม่มีไปไม่ไปปล้ำเขาไม่มีเพศสัมพันธ์กับเขาไม่ไปใช้เข็มฉีดยาเขาไม่มีทางติดเชื้อจากคนคนนั้นในบ้านเขาในที่ทำงานเขาได้เลยนะต้องเอาให้แน่ใจว่าให้สังคมแน่ใจว่าการอยู่ร่วมกันในปกติในสังคมไม่ติดเชื้อขึ้นมา

ิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนไม่เข้าใจเราในยุคสมัยแรกๆคนกลัวเราเพราะเขาไม่เข้าใจและเขากลัวการติดเชื้อจากพวกเราเพราะเราก็ต้องใช้ความอดทนนะและพยายามที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นถ้าเราท้อแท้หรือว่าไม่ต่อสู้เนี่ยคนข้างนอกยิ่งจะเข้าใจผิดมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

0: ท่านเจ้าคุณพระอุดมยาธรท่านดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อยู่ที่วัดป่าน้ำพุมีผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีลูกที่ติดมากับผู้ป่วยด้วยที่ลูกบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดนี่ติดก็มีส่วนหนึ่งเสียชีวิตไปส่วนที่ไม่ติดเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตกค้างที่วัดที่ท่านเล่าไงถ้าเด็กเหล่านี้ไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเสียโอกาส
1: เมื่อ10 กว่าปีก่อนเนี่ยจะมีเด็กอยู่ที่นี่เยอะมากแล้วก็เป็นปัญหาว่าวัดเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดนะแล้วอย่างหนึ่งปัญหาของเด็กก็คือต้องไปโรงเรียนซึ่งในช่วงนั้นก็ส่งเด็กไปโรงเรียนแถวๆเนี้ยก็มีปัญหาข้างนอกเขาก็รังเกียจพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็กลัวจะมีการติดเชื้อจากเด็กเราหลวงพ่อจึงสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนแล้วพอเด็กเขาไปเรียนเขามีความสุขไม่ได้สุขกับการที่ต้องมาเรียนกอขอคองอไม่ใช่ความสุขกับการที่ได้มีเพื่อนมีครูมีกิจกรรมต่างๆทำมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวิชาความรู้คนทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องตายหรอกนะจะตายช้าตายเร็วหรือตายด้วยเหตุอะไรก็ทุกคนก็หนีไม่พ้นความตายแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราควรจะทำอะไรที่มันดีที่สุดมีความสุขที่สุดมีค่าที่สุดให้กับตัวเองซึ่งการเรียนการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามีความหมาย
2: ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เด็กๆไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยคำว่าผู้ติดเชื้อหรือคนปกติที่นี่ก็เลยดูเหมือนกับว่าจะเป็นสถานที่ต้นแบบในอุดมคติที่ใครหลายๆคนอยากให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย
3: ช่วงแรกก็มีแน่นอนนะช่วงปี42 43 44 45เนี่ยบอกว่าคือหาเด็กเรียนได้ยากมากนะเพราะว่าเรามีเด็กติดเชื้อเด็กผลทบเอสเรียนเยอะนะผู้ปกครองก็จะกลัวแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเรานำกิจกรรมของโรงเรียนเข้าสู่ชุมชนนะครับให้ความรู้ชุมชนบ้างร่วมกับอนามัยโรงเรียนอนามัยของโรงเรียนแดงร่วมกับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ความรู้ของชุมชน
0: ก่อนเด็กจะเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเข้าใจแล้วยอมรับกติกาแล้วว่าเรามีเด็กติดเชื้อเรียนร่วมด้วยนะนะเพราะเราก็ให้ความรู้เข้าใจเด็ก2กลุ่มนี้ก็คือโอเคยอมรับกันได้แล้วเราก็ให้ความรู้เด็กอธิบายเข้าใจนะครับเรื่องการดูแลป้องกันตัวเอง
4: เรียนร่วมกับเด็กติดเชื้อ HIV แล้วก็เด็กไร้พ่อแม่อะไรพวกนี้ค่ะ
5: ไม่กลัวครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของที่จะติดเชื้อร่วมกับเขาครับ
4: พอเราได้พูดได้คุยกับเขาจริงๆคือความรู้สึกกลัวนั้นมันก็หายไปอะค่ะ
5: อยู่กับเขาก็กินขนมด้วยกันอะไรครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะครับ
4: คือว่าเราก็พูดคุยกับเขาตามภาษาแต่ว่าของอะไรที่เราไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เราก็จะไม่ใช้เลย
6: ปกติเขาก็เหมือนเพื่อนทั่วไปเขาเล่นกับเราปกติ
7: กลัวไหม
6: กลัวค่ะแต่ว่ารู้ว่ามันไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ
8: ก็คือมาเรียนเนี่ยค่ะบางคนเราก็ไม่รู้เลยค่ะแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเด็กติดเชื้อบางคนตั้งใจเรียนมากกว่าเด็กปกติด้วย
9: บางคนเนี่ยเติบโตมากับเชื้อโดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือมีความต่างกับคนอื่นเด็กบางคนเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเขาจะบอกว่าตัวเขาอ่ะเหมือนกับมีโรคประจำตัวธรรมดาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีชีวิตยืนยาวกับคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าโรคหัวใจด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือปมด้อย
10: แนวทางปฏิบัติก็จะคล้ายๆกับข้างนอกครับ
11: ก็คือการ
10: เรียนการสอน
11: ก็จะเหมือนกัน
10: ครับชีวิตประจำวันก็จะเหมือนกันจะไม่มีการมาแบ่งแยกว่าคนนี้นะติดเชื้อนะคนนี้นะไม่ติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ย
12: เสือสีอะไรนะช้างล่ะช้างสีอะไรลงมือเลยลูกเก่งมากเก่งมาก

0: เมื่อก่อนก็หนูก็อาจจะไม่เข้าพวกกับเด็กที่ไม่ติดเชื้อค่ะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนที่ในโรงเรียนไม่ติดเชื้อก็เป็นเหมือนกันก็แบบเป็นกันเองค่ะแบบว่าถ้าเขาจะกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กินร่วมกันหมดเลยค่ะเขาไม่จะไม่แยกเขาก็ดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีคนเข้าใกล้เลยค่ะแค่รู้ว่าคำว่าอีกเขาจะไม่เข้าใกล้ตอนนี้ก็โรงเรียนเปลี่ยนไป
1: ในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยต้องการเพื่อนการอยู่ร่วมกันการสนิทสนมกันเนี่ยใกล้ชิดกันเนี่ยมันจึงเป็นความเคยชินที่เหมือนกับว่าทำให้ความกลัวนั้นหมดไปการจัดกิจกรรมร่วมกันการทำงานร่วมกันเนี่ยของนักเรียนเนี่ยเข้ากลุ่มกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยลดเรื่องของความกลัวตรงนั้นลงไปได้เยอะมาก
2: เพราะในสังคมปกติมันต้องมีการอยู่ร่วมกันมันไม่สามารถแบ่งแยกเป็นนิคมได้ไม่ใช่สมัยก่อนนิคมโลกเลื้อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าคนมันต้องปฏิสัมพันธ์กันในทางคมเพราะนั้นเด็กกลุ่มนี้เกิดถ้าเขาเอาไปแปลกแยกแล้วเนี่ยคือถ้าคนคิดเชิงบวกก็บวกไปเกิดถ้าคนคิดมองในแง่ลบเหมือนกับแบ่งแยกเขาออกจากสังคมเนี่ยบางคนจะแอนตี้สังคมมันจะกลับมาทำลายสังคมอีก
3: เรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเข้ามาป.6เทอมแรกค่ะเข้ามาแรกๆก็เหงาค่ะพอเริ่มมีเพื่อนก็เริ่มรู้สึกดีค่ะ
4: แล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนที่เป็นไหม
5: มีค่ะก็เนี่ยค่ะ
4: แต่ก็คือเราทุกคนก็เป็นเพื่อนกันเนาะ
5: ค่ะ
4: เหงาไหม
5: เหงาค่ะ
4: น้ำเหงาไ
5: หมเหงา
4: ตอนนี้ยังเหงาอยู่ไหมเธอขึ้นอยากเป็นอะไรคะ
5: พยาบาลค่ะ
4: อยากเป็นพยาบาลทำไมล่ะทำไมอยากเป็นพยาบาล
5: เพื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เจ็บป่วยไข้ค่ะ
6: ชีวิตของผู้ติดเชื้อที่เราเห็นอาจไม่ได้ดูยากลำบากอะไรมากมายแต่อย่าลืมนะครับที่เราได้เห็นกินพื้นที่ไม่ถึง 1% ของพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยซ้ำเคยมีคนบอกว่าชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางทีมันยากขนาดที่ว่าโลกของใครบางคนยังต้องถูกแบ่งเป็น2ใบ

0: พี่จะเป็นคนที่ชอบทดสอบทัศนคติคนปรากฏว่าลองดูแล้วในทุกกลุ่มเพื่อนที่เป็นโลกอีกใบของพี่ไม่มีใครรับได้เรื่องเอก
1: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายๆไปเลยอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
2: เรียกอะไรอย่างนี้มา
1: เรียกอีเอทอะไรเงี้ยค่ะ

ในชีวิตที่ปกติที่สุดของคุณคุณคิดว่าโลกที่คุณอยู่เป็นแบบไหนทุกข์สุขหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สำหรับบางคนชีวิตที่ปกติที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถมีได้มันคือโลกที่ถูกแบ่งออกเป็น2ใบ

0: ที่ตั้งชื่อมา
1: 10ปี11ปีอะค่ะประมาณเกือบ10ปีกว่าๆ
0: รู้ว่าตัวเองติดเชื้อตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ตั้งแต่จำความได้ค่ะก็ตั้งแต่เด็กเลยก็เพราะว่าออนติดเชื้อมาจากแม่สู่ลูกคือแม่ติดเชื้อด้วยแต่ว่าอันนี้ก็มีพี่ชายด้วย4คนแต่พี่ชายไม่ติดเชื้อก่อนหน้านั้นก็ใช้ชีวิตแบบปกติค่ะเรียนจบปริญญาตรีก็ทำงานบริษัททำงานสักพักหนึ่งก็มีแฟนคนแรกและคนเดียวเนี่ยคือทำงานแล้วเคยเรียนอยู่ที่จันนะคะที่บ้านที่เคยอยู่แต่เรียนได้แค่ป.1แค่เทอมเดียวก็โดนไล่ออกเพราะว่าผอ.บอกว่าถ้ายังขืนเอาเด็กคนนี้ไว้ผู้ปกครองคนอื่นเขาจะเอาเด็กของเขาอะลาออกให้หมดเพราะว่ามีเด็กที่เป็นเอดอยู
2: ่ตอนที่รู้ว่าติดเชื้อเนี่ยคือเรียนเพิ่งจบปริญญาโทยังไม่ได้รับปริญญากำลังจะทำคือเรียนจบปุ๊บก็สอบเข้าทำงานได้แล้วเขาบังคับตรวจ HIV ก็เลยรู้ว่ามี HIV อยู่3วันหลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็แบบรู้ว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายแบบชีวิตฉันอะไรวะและอีก3เดือนต่อมาแฟนก็ตาย
1: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้ทำไมต้องมีแต่คนรังเกียจเราเพื่อนก็ไม่มีเล่นแม้กระทั่งพ่อแม่เรายังไม่มีเลยแล้วทำไมคนอื่นยังมีพ่อแม่มีเพื่อนเล่นได้การศึกษา

0: อ่ะได้รับการศึกษาแล้วทำไมเราไม่มีอะไรเลยอยู่แต่บนวัดไปอาศัยวัดอยู่แล้วก็คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้แบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: เรื่องนั้นอย่างนี้ไ
0: หมเรียกอีเอทอะไรเงี้ยค่ะ
2: มันอาจจะเป็นความกดดันเยอะๆคือคงไม่มีใครมีความสุขหรอกเป็นเอทแต่ว่าเราก็ค่อนข้างรับปัญหาของเราได้ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเหมือนมีโลก2ใบโลก2ใบก็คือว่าพี่มีโลกใบใหญ่อันนึงคือโลกที่เป็นเอสโลกที่มีเพื่อนเยอะแยะแต่จะเป็นเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเพื่อนที่รู้อยู่แล้วว่ายายคนนี้ชื่อแก้วเขาเป็นเอสและยังยินดีที่จะคบเราก็มีเพื่อนรักเยอะแยะเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าพี่เขียนหนังสือด้วยมีเว็บไซต์ด้วยก็เพื่อนกลุ่มนี้ก็คือเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรจะกินยาตอนไหนหรือว่าจะเป็นอะไรเขาไม่เคยรังเกียจเราเพราะเขาเลือกเองที่จะคบเราโลกใบที่สองก็จะเป็นใบที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นเอสนะที่เช่นเพื่อนข้างบ้านซึ่งเขาก็จะแอบสงสัยอยู่ว่ายายนิ่มทำงานอะไรวะไม่ค่อยทำงานในเวลาปกติเหมือนเขาหรือบางทีก็มีของบริจาคมากองเต็มบ้านแบบทำงานอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ใบที่เราอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆนะที่เช่นเราไปเรียนคอร์สอื่นวิชาชีพตามภาษาที่แบบหาอะไรทำเนี้ยเราก็จะมีเพื่อนในกลุ่มที่สนใจร่วมกันเรื่องหนังสือเรื่องงานประดิษฐ์เนี้ยค่ะซึ่งเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นความกดดันนะว่าสมมติว่าเพื่อนในโลกที่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเขานัดกินข้าวนัดไปไหนกันแล้วถ้ามันเป็นเวลายาของเราอ่ะเราก็ต้องคิดว่าเราจะไปได้ไหมเราจะแอบกินยาตอนไหนไหมหรือว่าเขาจะพลาดรู้เมื่อไหร่ว่าเราเป็นเอชแล้วเขาจะเลิกคบเราไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อชีวิตมันผ่านมานานเนี่ยแล้วเรามีโรคสองใบความเครียดมันก็เยอะขึ้นอย่างปีแรกๆที่ติดเชื้อเนี่ยก็ออกสื่อค่อนข้างบ่อยก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยกลัวอะไรนักเพราะคิดว่าคงกำลังจะตายแล้วล่ะไม่ต้องแคร์อะไรเท่าแคร์อยู่เพราะว่าญาติพี่น้องไม่รู้แต่ว่าตอนเนี้ยกังวลเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็มีความสุขกับโรคอีกใบนึงของเรากับเพื่อนอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดทำให้เขารู้เราก็กลัวจะเสียโลกใบนั้นไปเสียความสุขอันน้อยนิดที่เรามีอยู่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
0: ของออนคิดว่ามีโลกใบเดียวเพราะว่าไม่ว่าออนจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกัน
1: กดดันไหม
0: ไม่ค่ะตอนนั้นก็มีบ้างแต่ยังไม่ถึงกับขั้นมากเพราะว่าม
1: ีคนแบบมองในลักษณะที่ว่าดูถูกแบบรังเกียจอะไรแล้วไหม
0: คือตอนที่เข้าไปเรียนแรกๆคือยังไม่เปิดเผยว่าเราเป็นอะไรจนถึงม.3 อะค่ะใกล้ๆม.3 ออนถึงกล้าบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเราติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ได้ติดกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิบายไปว่าติดยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีกี่ทาง
1: แล้วตอนหลังจากที่หนูบอกตอนที่ช่วงม.3 ปุ๊บเพื่อนเขามีปฏิกิริยาอะไรบ้าง
0: รักมากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามที่จะเขาก็พยายามบอกออนเสมอว่ากินยาด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยกินอาหารให้มีประโยชน์นะวันนี้กินยาหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าออนอยากเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ติดเชื้อคือหมายถึงว่าเราก็สามารถอยู่บนโลกนี้ได้เหมือนคนปกติโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งอดอู้อยู่แต่ในบ้านหลบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำใจหดหู่แต่เราถ้าเรากล้าเปิดเผยใช่ไหมคนเขาจะได้รู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง

0: แล้วลูกปัดลูกเห็นคืออะไร
1: เป็นเชื้อไวรัสเฮปไอวีติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์
2: แล้วก็
1: เข็ม
2: แล้วก็ทารก
3: เข็มฉีดยา
1: เพศสัมพันธ
3: ์เข็มฉีดยา
1: แล้วก็ทางทารก
4: เคยได้ยินมาว่ามีจะติดทางน้ำลายได้เอดพันใหม่เลยก็กลัวเหมือนกัน
0: แล้วรู้ป่ะลูกเอ็มจะยังไง
5: เพศสัมพันธ์
0: เพศสัมพันธ์
5: ทางเลือด

0: การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องติดเชื้อเสมอไปคู่สามีภรรยาที่ไม่สามีหรือภรรยาติดเชื้ออยู่นะครับนะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ย10ปีนะฮะมีเพศสัมพันธ์กันตามปกติเดือนละกี่ครั้งก็ว่าไปไม่ใช่ว่าทั้งคู่ทั้งสามีภรรยานั้นจะต้องติดเชื้อเสมอไปไม่ใช่เนื่องจากอะไรเนี่ยไม่ทราบชัดเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์นะความรุนแรงของการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นกับปริมาณของเชื้อในคนที่ติดนะอาจจะมีมากมีน้อยในเลือดในหนังการที่เลือดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายที่สุดก็คือว่าการได้รับเลือด1ขวดเต็มๆนะครับของคนที่เนี่ยของคนไข้คนหนึ่งได้รับเลือด1ขวดจากคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ว่าตรวจแล้วไม่เจออะไรก็แล้วแต่นะครับนะแล้วให้เข้าไปในกรณีนี้คนที่ได้รับเลือดขวดนั้นจะติดเชื้อตามได้เกือบจะ 100%ทีถ้าเผื่อว่าเอาเข็มฉีดยานะที่คนที่ติดยาเสพติดฉีดกันที่มีเลือดปนเปื้อนอยู่นะครับนะมีเลือดของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่แล้วมีคนอื่นเนี่ยไปใช้เข็มฉีดยาอันเดียวกันในการผสมยาฉีดแล้วฉีดเข้าไปโอกาสจะติดเชื้อได้มี 1%สมมติว่าถ้าเผื่อยุงอย่างที่พูดนั้นก็เหมือนกันนะยุงมันนำมาลาเรียได้ใช่ไหมนำแชร์จับสารได้มันก็ไปกัดเอาเลือดอะไรๆมันก็ตรงไปตรงมานะนะทีนี้เอาใหม่ในบ้านหนึ่งนะซึ่งมีคนอยู่กันเลย5คนมีคนติดเชื้ออยู่1คนถ้าถามว่ายุงนำเชื้อเอสได้จริงคนอีก4คนที่อยู่ในบ้านนั้นก็น่าจะมีใครที่ติดเชื้อไปบ้างเขาไปสอบสวนสืบสวนเนี่ยมาแล้วร้อยบ้านพันบ้านในแอฟริกาในประเทศไทยที่มียุงเยอะนะปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่มียุงเยอะๆไม่ติดเชื้อนอกจากมีเพศสัมพันธ์อีกอันนึงที่เขาพิสูจน์กันเลือดอันนึงเนี่ยมาจากเลือดคนที่ติดเชื้อกับมีจานเลือดอีกใบหนึ่งซึ่งเลือดนี้ไม่ได้ติดเชื้อเขาให้ยุงเนี่ยมาดูดมาตอมมาดูดเลือดจากจานนึงแล้วก็ไปอีกจานนึงปรากฏว่าจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะที่มีที่ไม่มีเชื้ออยู่เนี่ยยังไงไงยุงมันก็ตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ทำให้ไอจานที่เลือดสะอาดเนี่ยติดเชื้อเอชไอวีตามไปด้วยเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เลยนะหมากัดคนที่ติดเชื้อคนหนึ่งนะนะกัดเสร็จฟันยังป้นเปื้อนเลือดอยู่นะแล้วก็ไปงับอีกคนหนึ่งทันทีโอ้ยนั่นมันก็แน่นอนใช่ไหมจุด 3% จุด 5% หรือ 1% อย่างที่ว่านะครับนะแล้วแปลว่าอะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรในการที่บอกว่าประชาชนจะอยู่ในบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่
1: แต่สังคมก็ยังไม่ยอมรับอย
0: ู่ไม่ยอมรับว่าไง
2: สังคมก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ด่าว่าอะไรบ้างครับ
2: มันเป็นคำหยาบก็ไม่รู้สึกที่ก็รู้สึกเฉยๆก็ว่าสวยมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจนี่ค่ะแต่หนูไม่คิดหรอก
1: คิดแต่ก่อนหนูคิดว่าสังคมค่อยต้องเกลียดหนู
2: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวนี้หนูไม่คิดแล้ว
2: ค่ะ
1: ทำไมครับ
2: ก็เห็นพี่คนหนึ่งเขาออกไปเลี้ยงนอกแล้วพี่เขาบอกว่าสังคมภายนอกเขาไม่คิดจะรังเกียจเรา
0: เหตุการณ์ที่พูดนี้ในออสเตรเลียในเมืองไทยก็เคยพูดถึงบนรถเมย์มีใครไปทิ้มต่างเหล่านี้นะครับนะเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเคยจับผู้ร้ายได้ไหมเคยพิสูจน์ได้ว่าผู้ร้ายคนนั้นติดเชื้อหรือว่าเป็นเพียงมือโซนสักคนหนึ่งนะครับเอาเข็มหรือบอกว่าเราติดเชื้ออยู่นะเที่ยวไปทิ่มตำที่คนอื่นเขานะแม้กระทั่งผู้หญิงที่ถูกผู้ชายข่มขืนแล้วติดเชื้อขึ้นมาถามว่าคนเนี้ยจะไปจงใจแก้แค้นผู้ชายทั่วไปไหม โอ้โหมันเป็นเรื่องของนวนิยายนะครับนะชีวิตจริงอาจจะมีบ้างหนึ่งคนนะจังหวะนั้นแต่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นนะผมมีคนไข้ที่ติดเชื้อนะผู้ชายผู้หญิงนะครับนะพอก็รู้ว่าติดเชื้อนะครับความคิดที่จะไปทำให้คนอื่นติดเชื้อมีความแค้นที่ติดเชื้อตามมาไม่เคยเจอเลยคนส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับนะไม่เคยคิดจะแก้แค้นสังคม

0: บางคนก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่รู้มันเป็นคำหยาบ
2: แบบว่าสวยมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจนะคะแต่หนูไม่คิดแล้วค่ะ
3: คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างนั้นอย่างนี้ไป
3: เรียกอีเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: The purpose of doing Bhangara, that was actually to give children who have no parents and no mother and father anymore because they died of AIDS. And these children also being infected. And these children died a very miserable death. Very alone, nobody wanted to touch them. Yeah. So we said, we are going to make a house. We take AIDS children to our place and we try to give them a dignified death. The dignified last time in their life, the last period in their life.
1: เด็กส่วนใหญ่ไม่มีพ่อแม่ครับในด้านของเรานี้นะครับเราก็พยายามที่จะทำให้เขาได้เห็นว่าเขาได้รับความอบอุ่นถึงแม้เขาจะได้อยู่ตัวคนเดียวหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยแต่เราก็พยายามให้ความอบอุ่นเขาให้ความรักเขาให้เขารู้ว่าความรักของพ่อแม่ก็สามารถถ่ายทอดจากคนอื่นได้เขานอกจากจะมีคนที่อยู่รอบข้างเขาแล้วนะครับเขายังมีพระเจ้านะมีพระเจ้าที่ยังรักเขาโดยผ่านทางพวกเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นเหมือนกับเป็นตัวสอนให้เขาได้มีความเชื่อมีความศรัทธามากขึ้น

0: อยากกลับไปอยู่บ้านไหม
1: ครั้งแรกก็อยากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากกลับ
0: ทำไมครับผม
1: เพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่มีใครคอยดูแลตัวผมผมต้องคอยดูแลตัวเองบ้าน
2: คิรินนี่ก็เพิ่งมาอยู่กับเราปีกลางปีที่แล้วมั้งคะ
3: ครับ
2: ก่อนหน้านั้นที่เขาอยู่กับครอบครัวเดิมของเขาเขาอยู่กับปู่กับย่าที่แก่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหลานอยู่ที่บ้านก็ไม่ทราบว่าการดูแลของที่บ้านเป็นยังไงบ้างทำไมถึงตัวน้องเขาเล็กอย่างนี้เพราะน้องเขาเล็กมาตั้งแต่แรกแล้วอะส่วนใหญ่เด็กของเราจะพัฒนาการด้านร่างกายนี่จะช้ามาก
4: ที่บ้านแกด้ามีโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กตอนนั้นมีเด็กประมาณ20กว่าคนนะคะถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารตั้งแต่ต้นเลี้ยงดูแล

0: ในการรับเรียนรู้หรือว่าการเรียนรู้อะไรจะช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของหนูมีบ้าง
1: มีไม่ทันเพื่อนเนี่ย
0: จิตใต้สำนึกอย่างเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนช้าไปอย่างเดียว
1: ไม่ใช่หรอกค่ะก็พยายามอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีมันเข้าใจยากกับคนอื่นไงค่ะเพื่อนเขาหายงงยากงงคือเลย
0: มันเป็นปมด้านของเราไหม
1: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยแล้วเราหาวิธีการแก้ลบตรงจุดนั้นยังไง
1: ก็พยายามให้มากขึ้นค่ะทำซ้ำๆจนกว่าจะทำได้ค่ะ

0: 10 years ago, the medicine came to Thailand. The medicine was in Thailand, but very, very expensive. It was 20,000 baht, 30,000 baht per month, even more than that. And then the medicine became available, I think it was by generics from India. So we got medicine for 6,000 baht a month per child. Then we said, okay, we are going to give our children medicine. We take less children, but every child should get medicine.
1: ด้วยประสิทธิภาพของยาค่ะมันจะมีระยะ12ชั่วโมงก็คือหมอเขาให้กิน12ชั่วโมงเป๊ะพยายามไม่ให้คาดไม่ให้เคลื่อนนะคะถ้าเลทปั๊บเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวก็คือมันจะทําให้ดื้อยาจะทําให้คนกินดื้อยาคนที่เริ่มยาต้านครั้งแรกนะคะช่วงพอเริ่มยาต้านปั๊บพอ2อาทิตย์เราต้องพาไปตรวจตับว่าตับรับกับยาได้หรือเปล่าด้วยสูตรยาค่ะมันจะมี3สูตรถ้าเกิดคนที่กินระยะแรกส่วนใหญ่หมอก็จะให้กินสูตรแรกฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆหมอส่วนใหญ่หมอจะไม่ค่อยให้เปลี่ยนยาค่ะด้วยปริมาณด้วยฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็จะไม่แรงเท่าสูตร2และสูตร3เมื่อดื้อยาหมอก็จะต้องปรับขึ้นไปก็ฤทธิ์ยาก็จะแรงขึ้นมันก็จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเด็กมากขึ้น
2: เด็กที่นี่เนี่ยเขาอยู่ในสังคมปิดเขาอยู่ในสังคมที่ทุกคนรักเขาคนที่เข้ามาก็เหมือนโรคในใบของพี่โรคที่เป็นเอสว่าเข้ามาหาเองด้วยความรู้ว่าเด็กเป็นเอสอยู่แล้วไม่รังเกียจรับได้เข้ามาหาเด็กจะคุ้นชินอยู่กับโรคอันนี้คือเขาก็ตีความไปว่าโรคส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่คือทุกครั้งที่พี่มาเนี่ยพี่จะพยายามสอนเขาเรื่องโรคอีกใบหนึ่งด้วยแต่ว่าในความเป็นเด็กอ่ะเขามองโลกในแง่ดีกว่าเราและเขาไม่เคยเจอสายตาที่มองหัวจดเท้าอย่างรังเกียจเขาไม่เคยรู้ว่าปัญหาข้างนอกอ่ะแค่ไหนดังนั้นเนี่ยยิ่งตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนพอเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาก็จะเริ่มขึ้นหน่อยๆเราจะพอเดาได้ไหมว่าเบกิเป็นอะไรเบกิเป็นโรคอะไรเบกิเขาก็มีเชื้อ HIV เนาะมีเชื้อ HIV แล้วมันก็จะแบบเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
3: พอหนูมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับก็หนูก็เข้าโรงเรียนเพื่อนก็รออย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เข้าตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าเอดที่คนอื่นเขาว่าหนูเนี้ยมันหมายความว่ายังไงแล้วคราวนี้มีพี่เขาบอกว่าก็เป็นโรคที่เราเป็นนี่แหละลูกแล้วหนูก็เลยว่าอ๋อนี่ที่หนูเป็นอยู่นี่หนูเป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเขาพี่เขาบอกว่าใช่ลูกบอกว่าถ้าใครพี่ลีก็เลยพูดว่าถ้าใครว่าก็ไม่ต้องน้อยใจก็บอกว่าแล้วมีได้แบบนี้หรือเปล่า
2: แล้วสำหรับเรื่อง HIV ใครยังไม่เข้าใจโอลิฟเข้าใจไหมลูกแล้วมันเป็นยังไงมันเข้ามาอยู่ในตัวเราเฉยๆเนาะมันเป็นแค่โรคหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็ต้องไม่ท้อแท้ไม่หมดหวังกับมันแล้วก็ไม่ต้องโกรธถึงสาเหตุที่เราเป็นก็ช่างมันเนาะมันผ่านไปแล้วก็สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราก็แค่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องโกรธพ่อแม่นะคะไม่มีใครตั้งใจให้ลูกออกเกิดออกมาเป็นมีเชื้อ HIV หรอกพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจนะคะดังนั้นอย่าโกรธการโกรธพ่อแม่มันเป็นบาปต่อให้เขาทำให้เราเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ชีวิตเรานะคะ
1: ในตอนแรกก็คือเรารีมีความรู้สึกว่าในเมื่อเด็กก็โตขึ้นเราน่าจะทำชีวิตให้เขาปกติมากขึ้นด้วยเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่แบบปลูกผักกินเองในบ้านมีมะเขือมีตะไคร้มีอะไรกินเองในบ้านโดยที่เราจะได้ประหยัดด้วยก็เวลาใช้อุปกรณ์เราก็ต้องให้เขาระวังใช้มีดใช้จอบอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวเองดี

0: เราก็จะไม่เป็นไร
1: เขียนคำตอบลงในสมุดนะแต่ต้องมีวิธีคิดด้วยนะ
2: คำถามแรกเลยคือมีเด็กติดเชื้อด้วยหรอเมื่อบอกมีแล้วสอนยังไงสอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเด็กพวกนี้น่ารักมากเขาจะอยู่ในจุดของเขาเขาจะไม่มาวุ่นวายหรือว่าถ้าเกิดเขาป่วยมากเขาจะให้เราโทรตามศูนย์แต่ถ้าเขาเป็นแผลเล็กๆน้อยๆเราทำให้เขาโดยที่ไม่ได้รังเกียจอยู่แล้ว
3: ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องที่มันเลือดที่อุบัติเหตุที่ระวังที่มีการเชื้อพวกนี้เราก็ระวังคำพูดไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาอะ
4: เขาก็คุยธรรมดานะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะทุกคนก็ไม่รังเกียจแล้วก็เล่นเหมือนปกติอะยังมีอยู่ชั้นหนึ่งตอนจอมอะเขาเปาะแปะก็เรียกเขามาหาบ่อยๆส่วนมากครูจะเอาใจใส่เขาหน่อยเรียกแล้วก็ไม่ไปเครียดอะไรกับเขาอะเขาทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ปล่อย
5: ครูจะมีสองแบบคือครูที่ขาดเมตตาเลยคือรังเกียจเลยคือไม่ให้เด็กที่ติดเชื้อเรียนด้วยหรือให้เรียนด้วยแต่เธอนั่งหน้าห้องหรือเธอนั่งแยกกับคนอื่นแล้วไม่สนใจคือมองเขาเป็นเหมือนเป็นอากาศเขาไม่มีตัวตนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างหัวเองแต่ว่าเขาผ่อผ่านทุกปีเพราะว่าครูไม่อยากเก็บไว้ครูผลักดันเขาไปเป็นภาระของครูคนอื่นอันนี้ก็จะใจร้ายกับเขาแล้วเขาจะมีอนาคตได้ไงในเมื่อเขาเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเขาถูกรังเกียจกับอีกประเภทนึงที่อาจจะใจดีเกินไปอาทิเช่นก็ไม่ได้รักใครเขาหรอกแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้เธอเป็นเอช
6: ขยะหนูก็ไม่เก็บเหมือนเดิมเวลาเด็กทำขยะล้มก็ว่าโ
7: ก้คนไหนที่ไม่คลุกคลีเขาอาจจะมองว่าเด็กติดเชื้อเดี๋ยวก็ตายเราอยากฝากไว้ว่าเขาไม่ได้ตายอย่างที่ไม่ได้ตายเร็วอย่างที่เราคิดคือเขาอยู่ได้นานอาจจะนานโดยที่เราไม่คาดคิดว่าจะนานขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็สอนเหมือนเขาเป็นเด็กปกติคนนึงอะค่ะให้เขาอยู่ในสังคมจริงได้ไม่ต้องมีข้อยกเว้นว่าร่างกายไม่ปกตินะสุขภาพไม่ดีอันนี้ยกเว้นอย่างเงี้ยค่ะ
5: โรคอีกใบนึงเนี่ยจะมาตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเริ่มมีความลับอาทิเช่นFacebook. เด็กพี่ก็เริ่มสร้างโลกอีกใบนึงเพราะเขามีเพื่อนอื่นๆที่เขาไปเซิร์ชมาจากแบบไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วบางทีก็เห็นว่าเด็กโกหกกับเพื่อนในโลกอีกใบเพราะว่าเขาไม่สามารถให้เพื่อนรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กอยู่บ้านเด็กกำพร้าที่ติดเองก็คือมันจะเริ่มสร้างโลกอีกใบขึ้นมาเองโดยที่โลกใบนั้นอ่ะมันอยู่ยากแต่บางทีมันก็จำเป็นต้องอยู่นะเพราะเรายังอยู่ในสังคม
8: ผู้ติดเชื้อต้องคอยปกปิดต้องสร้างโลกที่ผิดเพี้ยนขึ้นมาเพียงเพราะว่าพวกเขาต้องการจะอยู่ร่วมสังคมเดียวกับคุณคำถามคือทำไมพวกเขาต้องทำอะไรมากขนาดนั้น
9: การรังเกียจการกีดกันการตีตราผู้ติดเชื้อการไม่ยอมรับเขาในครอบครัวในสังคมที่เป็นประเด็นที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะครับนะเป็นประเด็นที่ยากที่สุดในเรื่องเอชยากกว่าการรักษาเยอะเลยถามว่าจะแก้ยังไงนะจะแก้ยังไงนะผมว่าต้องมาเข้าใจว่าทำไมสังคมเรายังรังเกียจผู้ติดเชื้อแม่บ้านคนหนึ่งติดเชื้อจากสามีสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขาผู้หญิงคนนั้นชั่วไหมอาจจะชั่วที่ว่าเลือกสามีไม่ดีแต่จะทำไงนะครับนะหรือผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อเพราะว่าเนี่ยปีนี้ได้ขึ้นเงินเดือนสองขั้นเพื่อนพาไปเลี้ยงเผอิญถุงยางแตกผู้ชายคนนี้เลวชั่วช้ามากไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจสังคมว่าการติดเชื้อขนาดนี้ไม่ใช่เป็นคนชั่วเสมอไป

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: เค คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
8: ฮะ
7: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้ วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการ

หน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ห้องนะคะเพื่อให้นักเรียนที่มาสายคนแรกนั้นน่ะได้ทราบด้วยนะคะแล้วก็เป็นการที่จะพูดซ้ำนะคะอธิบายซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งห้องนี่เข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมไปด้วยนะคะแล้วช่วงที่10นะคะก็ครูก็ให้นักเรียนเริ่มวางแผนที่จะทำกิจกรรมนะคะช่วงที่ก็อธิบายนะคะเซนดราเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดว่าจะต้องทำอะไรขณะที่อธิบายก็มีนักเรียนที่มาสายคนที่2ก็เข้ามานะคะคราวนี้เนี่ยครูก็อธิบายเฉพาะนักเรียนคนที่มาสายคนที่2ไม่ได้อธิบายวิธีการขั้นตอนใหม่กับทั้งชั้นแล้วนะคะค่ะพอช่วงที่13นะคะนักเรียนก็เริ่มในแต่ละกลุ่มเริ่มทำงานช่วงที่14เนี่ยนะคะก็ครูก็ให้เวลานะคะว่าแต่ละกลุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยควรใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก็มีนักเรียนที่มาสายคนที่3เข้ามาอีกนะคะเพราะนั้นช่วงที่15คราวนี้เนี่ยครูไม่เล่าไม่บอกแล้วนะคะคนนักเรียนมาสายคนที่3ว่าต้องทำอะไรบอกนักเรียนคนที่3เนี่ยที่มาสายให้ไปถามเพื่อนนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างและช่วงที่16ครูก็ให้คำอธิบายนะคะเพิ่มเติมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะให้นักเรียนเริ่มนะคะเริ่มทำกิจกรรมนี้จะเห็นว่านักเรียนที่มาสายทั้ง3ขั้นทั้ง3คนเนี่ยนะคะท่านอาจารย์มาคีเนี่ยก็ได้ดีลด้วยวิธีที่แตกต่างกันนะคะครั้งแรกอธิบายใหม่โดยที่อธิบายให้ทั้งคลาสได้ยินด้วยคนที่2ก็อธิบายเฉพาะตัวคนที่3ไม่อธิบายแล้วให้ไปถามเพื่อนค่ะก็มีวิธีการจัดการปัญหาที่แตกต่างกันนะคะค่ะOver to you.
1: Thank you. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to show you very short little snippets of video of these unexpected events where each of these students comes in, and I will show you how I dealt with each of these unexpected events. So video one, please, down here. Okay, so... Let's make this full frame. There you go. All right. And if you can just click on this. Okay, wait, hang on. Okay, so just so you understand what you're seeing, okay? So this video was taken in 1997. So this is what I looked like in 1997. Okay, so here, these students, they are the audience. They are like you. Okay, and this student is the one at the blackboard, all right? And so remember, I'm giving the instructions about how they're going to do this, and let's see what happens.
2: Now, I'll give you about 5 minutes or so to think about how you're going to be telling Sandra what you have there, all right? We want by the end is on the blackboard. What we want is something which is pretty close so that we tell the story. Okay? It does not have to be accurate in all of its details.
1: Okay. So there, what I was doing was I was telling the students the standards of graphic accuracy that I wanted. Okay? So I was telling them, as long as you get the general idea of the story, that's fine, okay? And then, as you noticed, this first student kind of sneaks in 5 minutes late, all right? What happened, so how do I explain to her what I've just finished explaining to all of the other students? That's the question, okay? What happens is there's a little extract of video which I'm not showing you. So what I do next is I tell Sandra more instructions about how to ask questions, clarification questions, all right? And the next video that I'm going to show you is how I tell her the information that she needs, okay? So interpretation, please.
0: ค่ะค่ะอาจารย์ก็ให้ดูนะคะคลิปที่อาจารย์กำลังอธิบายนะคะกิจกรรมแล้วก็มีเซนดราก็ออกไปหน้าห้องแหละรอนะคะแล้วก็มีนักเรียน

0: Okay, so what happens here is by this time I'm pretty fed up with these students coming in late, right? Because it's preventing the flow of the lesson, all right? And so what I tell this student, okay, I don't even bother to tell her what she has to do. I just give her the handout, and when I point to this group over here, what I'm saying is, okay, join this group and find out from these other students what it is that you need to do. Okay? So to summarize, we have three different students who come in late. Okay? The first student, I take the opportunity to repeat the instructions for the entire class. For the second student, what I do is I explain to him face to face when I put him in the small group, okay? With the third student, I've had it. I want to go on with the lesson. So for the third student, what I do is I just give her the handout and tell her, find out from the other students what I've done, okay? So three unexpected events, three different solutions, on-the-spot solutions to solving this particular problem, okay? And what I want to summarize, what I want to say is this is an example of classroom management in action, okay? So on the spot, I had three different solutions to deal with the same kind of problem, but I wanted to get on with the lesson, and therefore I had three different solutions for that, okay? And I think would you like to do the interpretation, and then we'll end there?
1: ท่านอาจารย์มาคีนะคะท่านก็ได้ให้เราดูนะคะถึงคลิปทั้งหมดโดยเฉพาะเวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดทั้ง3ครั้งนะคะก็คือคนที่มาสายซึ่งอาจารย์ก็ดีลกับแต่ละครั้งเนี่ยแตกต่างกันนะคะทั้งนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง3วิธีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเพื่อให้การทำกิจกรรมนี้ราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามเวลานะคะไม่ใช้เวลามากเกินไปนะคะครั้งแรกก็อธิบายซ้ำทั้งห้องเพื่อให้คนที่มาสายคนแรกเนี่ยได้ทราบด้วยครั้งที่สองก็ แล้วก็อาจารย์จะสังเกตนะคะว่าครั้งแรกเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็จะเลือกเข้ากลุ่มเองใช่ไหมคะเลือกกลุ่มตัวเองนะคะแบ่งกลุ่มไปพอครั้งที่สองคนที่มาสายครั้งที่สองนี่อาจารย์ชี้เลยว่าให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็อธิบายตัวต่อตัวนะคะพอครั้งที่สามอาจารย์ก็ชี้อีกว่าคนที่มาสายคนที่สามเนี่ยให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็ให้ไปไฟนอลจากเพื่อนในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะทําเวลาให้พอเหมาะแล้วก็เพื่อให้เขาเข้าใจให้กิจกรรมนี้ดําเนินไปได้ไม่ไปขัดจังหวะหรือรบกวนผู้อื่นค่ะ
0: Thank you, Ajahn Narapon. Okay, so I think this is the appropriate moment to end this presentation. Let me just again very quickly summarize what I have been saying in this talk. And then if you have any questions or comments, I would be very happy to take questions, whether from the audience here or from the remote audience in Hua Hin. Okay, so first of all, the quick summary. Okay, so what I said was that lesson planning and classroom management have to go hand in hand. Okay, you have to be a good materials writer or good lesson planner, but unless you know how to make this stuff happen in the classroom, this is not very useful. Okay, so it has to be hand in hand. All right. The lesson plan is a statement of your intentions of what is going to happen. Classroom management is what actually happens. Okay, and sometimes these are different things. All right. So classroom management is essentially about making on-the-spot decisions about how to deal with various kinds of classroom problems that occur spontaneously. All right? So the examples that I showed you today had to do with how does a teacher, in this case me, deal with the late arrivals of students. Okay? Now, I understand that in Thailand, students often arrive late. Okay? So You have to make these kinds of decisions yourselves every day in your own classrooms. All right? And what I showed you was that with these three different students, okay, the way that I solved this problem was different in each instance. Okay? And the later the student became, the shorter the amount of time that I spent on explaining what it was, okay? And this was because I wanted to actually start task one, okay? And so that was the problem that I had to solve. How do I inform the students so that they know what they have to do, but how can I get on with the lesson? And that those were the kinds of solutions that I came up with. So if you'd like to do the interpretation, and then we'll do the question and answer.
1: ค่ะท่านอาจารย์ก็สรุปนะคะว่าการทำ lesson plan นะคะต้องสอดคล้องไปกับ classroom management ของเราคือเมื่อเรานำ lesson plan นั้นมาใช้ในห้องเรียนนะคะแล้วก็ lesson plan นั้นเป็นความตั้งใจของเราที่อยากให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้นะคะในห้องเรียนแต่ classroom management เนี่ยเป็นการจัดการบริหารจัดการนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนซึ่งอาจจะแตกต่างนะคะไปจากสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นะคะบางครั้งก็ต้องอาศัยการตัดสินใจในวินาทีนั้นนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถ้าอย่างหนึ่งนะคะนอกจากอาจารย์จะต้องมีทักษะในการเขียนแผนแล้วมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้เป็นแผนนั้นนะคะในห้องเรียนและยังต้องมีทักษะในการจัดการปัญหานะคะซึ่งสิ่งหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวซีมีอะไรที่จะเสริมไหมคะ
2: ตอนนี้ก็คงยังก็ลองฟังคำถามจากอาจารย์ก่อนนะเรื่องอาจจะมีคำถามถาม Professor Mark ด้วยค่ะ
0: โอเค well this is the end of the part where I do all the talking if you have any questions that you want to ask me, please feel, whether from this audience or the audience in Huahin, please feel free to ask me any questions. And if you would like to ask the questions in Thai, if you feel more comfortable asking the questions in Thai, please do ask them in Thai. I have some very good interpreters right here. And I would be happy to answer any questions that you might have.
1: อาจารย์มีคำถามไหมคะทั้งที่หัวหินแล้วก็ที่กรุงเทพนะคะ but one thing I would like perhaps you know to suggest is to ask if any participants have the same kind of unexpected situations in their classroom and how they deal with it
0: mm-hmm.
1: what about that
0: very good yes
1: ค่ะค่ะก็อยากจะเรียนถามนะคะว่าท่านอาจารย์นะคะเคยมี เหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจากแผนการสอนที่อาจารย์วางไว้ระหว่างที่อาจารย์สอนไหมนะคะและอาจารย์แก้ปัญหาหรือจัดการอันนั้นอย่างไรนะคะคือบางทีมันอาจจะไม่เป็นปัญหาร้ายแรงอย่างเช่นเนี่ยค่ะที่ว่ามีนักเรียนเข้ามาสายหรือว่าอะไรที่เราวางแผนไว้ในกิจกรรมแล้วนักเรียนทำไม่ได้แล้วเราแก้ปัญหายังไงอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยลองคิดนะคะอาจจะสัก2นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะคะเล่าให้ท่านProfessor Markey ฟังให้พวกเราฟังเพื่อนๆฟังนะคะขออนุญาตเรียนถามนะคะจากทางหัวหินสัก2ท่านดีไหมคะทางกรุงเทพสัก 2-3 ท่านนะคะค่ะถ้าใครนึกออกเลยก็ยกมือนะคะแล้วก็ขอไมค์นะคะทางหัวหินนะคะส่วนทางกรุงเทพนี่ถ้าอาจารย์ยกมือแล้วก็ท่านที่มีไมโครโฟนนะคะก็กดไมโครโฟนตอบได้เลยนะคะถ้าท่านที่อยู่ข้างหลังก็ลุกมาขอใช้ไมโครโฟนข้างหน้านิดนึงก็ได้ค่ะค่ะ so I'm askingfor them to perhaps spend 2 minutes to recall what has happened in the classroom and share with us
0: Very
1: how
0: good.
1: They deal with it.
0: Thank you.
1: Okay, yeah. Apart from the questions, if they have any. ค่ะหรือท่านอาจารย์มีอะไรคำถามที่จะถาม Professor Markey ก็ยินดีนะคะได้เลยค่ะค่ะขอทางหัวหินก่อนไหมคะAjahn Edward, we have Ajahn Edward who is a fellow. And, is he here? Or he's teaching perhaps? Yeah. Okay, yeah, Edward, yeah. If you have any questions or, you know, yeah, he's a fellow and, you know, we are sponsored by the Willow office here, yeah, and he has kindly accepted the, yeah, the position to be here with us. Yeah, this is his second year, and perhaps, you know, as you're quite new there at school, perhaps you have some situations, unexpected situations in the classroom at Wang Krekamut School, and you know, I would like to hear, you know, what kind of situation is that and how you deal with that, yeah, in terms of classroom management.
3: Okay, well, as probably a lot of people know here, we teach the students at the school, but also the classes are broadcast live. And I think, as you saw in the video, you know, I think it's quite important to keep the inertia, to keep the movement of the going along. And sure, unexpected things happen all the time. I think I don't think I've ever had a class that has gone on the way I imagined it would. So I think it's as Dr. Marquis said. I think it's very much an art. It's not particularly a science. I mean, you don't know really how anything is gonna happen. For me, unexpected events, the most important thing is, I think, just to blend everything together and to keep the lesson going as much as you can. I think when students are focused in on using the language, these kinds of, you know, distractions or things that happen, you know, try to smooth them over. But at the same time, sometimes unexpected things happen, and it's a good thing. You get a question from a student that you never thought about. Okay. You know, I also think, what I'm going to say too, my thinking about teaching is, if I learn something from the students in a lesson, then I think it's a very, very it's a very good thing to have happen. So unexpected questions from your students, from the groups, as they work through the task, are good things as well. So I hope that answers the question.
0: Yeah. May I make some commentary? Would you like to do the interpretation first, or? Okay. Yeah. So let me react briefly to that. I'm sure that all of us have, at some stage in our careers, experienced what I am about to describe. So here we have this really good lesson plan. Okay, and for some strange reason, it's not working in the classroom. Okay, and as Ed was just saying, sometimes a student asks a question which is much, much more important than the lesson plan. And at that moment, you just throw the lesson plan out of the window and you work with the student's question. And some of the best classes I have ever given have been in that kind of moment, where you seize the time and where you use the students' questions as the basis for a really good lesson. Okay? So this is really important. You know, do not be a slave to your lesson plan. Seize opportunities that present themselves. On the other hand, don't rely on this on a day-to-day basis. Bad idea.
1: Thank you. ค่ะท่านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดนะคะซึ่งสอนอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเหตุการณ์ซึ่งอาจจะไม่คาดคิดด้วยคำถามจากนักเรียนนะคะที่เราไม่คาดคิดซึ่งอาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยหลายครั้งเลยเป็นคำถามที่ดีมากๆแล้วเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากนักเรียนด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะถามคำถามซึ่งทำให้เราต้องกลับไปทบทวนว่ากิจกรรมที่เราบอกนั้นอาจจะให้ขั้นตอนซึ่งไม่ละเอียด พอนักเรียนก็เลยอาจจะไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้เราก็จะไปปรับปรุงได้นะคะเพราะฉะนั้นซึ่งอันนี้ท่านอาจารย์Professor Markey ก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นทาสของบทแผนการสอนของเรานะคะ Don't be

It's left of your lesson plan นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราต้องรู้จักที่จะปรับนะคะแล้วก็หลายอย่างซึ่งเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนในห้องเรียนนั่นเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างในการที่จะนำมา

0: อะไรขึ้นในห้องเรียนมีเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งนอกเหนือแตกต่างไปจาก lesson plan เนี่ยนะคะแล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีๆนะคะเป็นเหมือนกับ action research ให้อาจารย์ได้เลยนะคะที่อาจารย์จะรวบรวมเอาไว้สำหรับในการที่แนะนำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะ
1: Thank you. Question is it more important to use the language for communication or is it more important to cover the material that you're supposed to teach that day? Okay, so this is, you will remember that I said there is often a tension between what the lesson plan says and what you actually have to do with the classroom management. Okay, and this is a classic example of that. All right. Well, again, these are the kinds of split-second decisions that we have to make as teachers every day in our professional lives. Okay, and sometimes a student says something which is so interesting and so provocative that you have to go with that student's suggestion. Okay. Other days, let's say if you are behind in your stuff you're supposed to have covered in the week, okay? And it is Thursday afternoon and you absolutely have to cover the material, all right? So you know, if a student asks a really interesting question, but you're 3 or 4 days behind for the week, all right? That's when you probably have to say, that's a really interesting question, but I really have to finish the prescribed material. So this is a great example of that tension between the lesson plan and the decisions that you make. And it is always a decision that we make on the spot. Sometimes we make the good decision. Sometimes in retrospect, we can say, I really should have gone with that student's question, okay? And so the decision to stay on track with the lesson plan was probably not a good decision. But we can only ever kind of figure that out in retrospect, okay? But we can always learn from our mistakes. And, you know, believe me, I have made a lot of mistakes in my life.
2: Professor เมื่อกี้ได้พูดถึงที่คุณจูเอลได้ raise คำถามขึ้นมาถึงเรื่องว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสอนระหว่างเนื้อหากับสิ่งที่นักเรียนถามขึ้นมาและเป็นคำถามที่น่าสนใจเนี่ยเราควรจะตัดสินใจยังไงซึ่ง Professor เมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างว่ากรณีว่าถ้าเราเนี่ยเกิดสอนไปช้ากว่าที่เรากำหนดในแผนการสอนแล้วมีตั้งคำถามขึ้นมาที่น่าสนใจก็เป็นหน้าที่ของเราว่าเราจะต้องตัดสินใจว่าเราควรจะ follow lesson plan นั้นหรือจะดูคำถามของนักเรียนอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของครูตอนนั้นถ้าคิดว่าการที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ cover กับสิ่งที่เราได้จะต้องสอนอาจจะเป็นว่ามันจะใกล้สอบแล้วเราก็คงอาจจะจำเป็นจะต้องให้เสร็จไม่งั้นเดี๋ยวเด็กเราจะทำข้อสอบไม่ได้อันนั้นครูก็อาจจะต้อง go ahead กับตัว lesson plan แล้วก็บอกนักเรียนว่าส่วนนั้นอาจจะไว้ดิวตามหรือแต่ในบางครั้งถ้าเป็นกรณีที่เราอาจจะคิดเรียนคิดว่าถ้าเราคิดว่าส่วนนั้นสำคัญกว่าแล้วสามารถจะเก็บส่วนที่จะคุยกับนักเรียนตาม lesson plan ได้แล้วก็อาจควรจะดิวกับตรงนั้นเพราะนั้นการ reflect คือการที่ตัดสินใจตอนนั้นคล้ายๆเหมือนเรา reflectOn action คืออะไรที่เกิดขึ้นครูก็ตัดสินใจตอนนั้นตามสถานการณ์ที่ครูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เรียนค่ะ
0: ค่ะแต่ก็อยากจะขอย้ำนะคะว่า lesson plan นี้ไม่ใช่ที่สุดของการเรียนการสอนนะคะหรือว่าหนังสือเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของการเรียนการสอนนะคะที่ว่าเราจะต้องสอนให้จบจนถึงหน้าสุดท้ายบทสุดท้ายนะคะเราสามารถที่จะปรับได้แล้วก็ในแต่ละบทแต่ละหัวข้อเนี่ยเราก็ต้องมีจุดประสงค์อยู่แล้วว่าต้องการให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้อะไรทักษะอะไรนะคะคำศัพท์ครอบคลุมอะไรแต่ไม่จำเป็นที่ต้องครอบคลุมทั้งเนื้อหาคืออย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเขายังไม่ได้อ่านแพสเซจนี้เลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยยังไม่จบยังตอบคำถามของแพสเซจท้าย

0: ศษมี10คำถามนะคะก็ต้องตอบให้จบซึ่งจริงๆไม่จำเป็นนะคะอาจารย์เพราะว่าเด็กไม่มีทางจะได้เจอ passage อีกแล้วในชีวิตนี้เขาเจอเฉพาะในห้องนั้นเท่านั้นอาจารย์ต้องสอนทักษะในการที่ให้นักเรียนได้ดีลกับคำถามอะไรก็ตามนะคะใน passage อะไรก็ตามในโลกนี้ซึ่งเขาจะไปเจอในโลกออนไลน์ในอะไรทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเขารู้จักถามคำถามรู้จักที่จะพูดนะคะหรือเขียนภาษาออกมาใช้ภาษาเนี่ยสำคัญกว่าเนื้อหาเนื้อหาในบทเรียนนั้นน่ะเขาเจอชั่วโมงนั้นแล้วเขาเลิกแล้วค่ะเขาไม่เจอเลยตลอดชีวิตเขาจะไปเจอเนื้อหาใหม่แล้วเราต้องสอนทักษะนะคะI'm telling adding my comments on the teachers you know usually they think that they have to finish the lessons
1: mm-hmm.
0: they have to finish their textbooks their yeah. workbook or else you know their students won't be able to pass the examination I was mentioning that you know the content there the passage there the reading passage thereIt's just once in the student's lifetime.
1: Mm-hmm.
0: They will never see that passage again the whole life.
1: Mm-hmm.
0: They will see the new passages. So what we need to do is to teach them the skills,
1: yes.
0: how to deal with, you know, the reading skills, how to deal with any passage they will meet, they will see, they will read. And especially these days of technology, you know, online passages are everywhere.
1: Exactly.
0: So, yeah.Yep. That's what I try to tell them that, you know, don't just, you know, stick to the lesson plan or to the textbook, yeah, but beyond that.
1: Yes, absolutely. Listen to the wisdom of Ajahn Narapon. Great minds think alike. are there any other questions or shall we...
0: ถ้าอาจารย์มีตัวอย่างไหมคะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ที่กรุงเทพอะค่ะมีตัวอย่างเหตุการณ์ซึ่งอาจารย์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะเรียนเชิญอาจารย์กดไมค์เลยค่ะได้ค่ะทางค่ะ
2: อาจารย์คะถามหน่อยสิว่าเด็กไทยเขาถามภาษาไทยเด็กไทยเนี่ยจะอ่านได้พูดได้แต่เขียนไม่ได้การท่องศัพท์ยังสำคัญอยู่ไหม
0: Her question is that the Thai students, you know, they can read, they can speak, but they cannot write in English.
1: Mm-hmm.
0: And she's wondering if, you know, vocabulary is still the important part that, you know, the students need to memorize or not.
1: Mm-hmm. Thank you for the question. Okay, so maybe can we... Oh, never mind. Okay, so if you look...on my website and you download the full version of the lesson plan, okay? So just go to the website, all right? You will see that in the full version of the lesson plan, there is a writing activity, which I think is task 3 or 4, something like that, all right? And so in the context of this lesson plan,Task 1 is where the students, task 1 is where the students describe this, all right? Task 2 is where I then teach them the vocabulary that maybe they did not know, okay? And then I think that task 3 is a dialogue, okay? And then task 4 is where they are supposed to write what is going on here. And if I remember correctly, what I asked them to do is to write, so there is the perspective of the person who had the accident, and then I asked them to think about what the police officer might say, okay? And so what they have to do as a follow-upwriting activity is to write the police officer's account of what happened here. All right? Now notice that this is task number 4. So by this stage, not only have they had lots of oral practice, they've had the opportunity to write a dialogue as well and to act it out in front of the class. And then the next task is the writing activity, writing the report from the police.

0: officer's perspective. Okay? So what is happening here is that we're recycling the language that has occurred in tasks 1, 2, and 3. Okay? So they've had lots and lots of exposure, and they are now supposed to write it up, maybe one paragraph. Okay? And so they write it up, okay? And then what the teacher can do after that is you take the sample pieces of writing, you identify whatever errors might occur, if it's vocabulary, grammar, whatever. And just as before, you then provide suggestions for how the students can improve it. Okay? So let's say, for example, that the students don't do a good job of putting their third person singular S in the present tense. Okay? So you can say, okay, I understand the story, but we can be more grammatically accurate and correct. Okay? So look at how you wrote this particular verb. Okay? What is missing here? And then hopefully the student said, S. Okay? So that is how you would incorporate the writing as part of this overall development of tasks. Okay? And how you provide feedback to the students that makes their writing more correct, better writing.
1: So you mean that the writing part, the writing activity should be built on from, the other activities, right?
0: Exactly. Yes. Yeah. So in terms of what I was saying before about how you have to organize, this is not just one task. You have to build a sequence of tasks, all of which build upon each other. Okay? And so what I would suggest is that the writing part of this lesson builds on the previous three activities. The picture description, the debriefing, which is what we saw today, okay? The dialogue, and then the writing task is number 4. Okay?
1: ค่ะท่านอาจารย์มาคีนะคะได้ตอบคำถามท่านอาจารย์นะคะว่าการสอนการเขียนเนี่ยนะคะน่าจะเป็นกิจกรรมซึ่งได้หลังจากที่เราได้สะสมนะคะความรู้ทักษะนะคะของนักเรียนมาแล้วนะคะจากเริ่มด้วยการให้พูดนะคะเตรียมคำศัพท์ให้นะคะแล้วก็เตรียมภาษาแล้วก็ให้เขียนนะคะแล้วก็การเขียนเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างของกิจกรรมอาจารย์ให้เนี่ยแทนที่จะให้เขียนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดสรุปเนี่ยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังให้เขียนเหมือนกับให้เราใช้ความคิดนะคะให้นักเรียนใช้ความคิดเพิ่มเติมว่าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าอย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนไม่อยู่ในลำดับขั้นตอนเหตุการณ์นั้นเราต้องคิดเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการคือทักษะการกิจกรรมการเขียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราโยนคำศัพท์ให้เด็กแล้วก็บอกว่าให้เขียนเรื่องอะไรแล้วเด็กจะเขียนได้มันต้องค่อยๆนะคะสะสมมาจากให้เขาคิดก่อนให้เขาลองพูดก่อนนะคะลองเรียงลำดับเหตุการณ์ลองดูซิว่าใช้ภาษาใช้แพทเทิร์นนี้ถูกไหมแล้วก็มาเขียนนะคะค่ะอาจารย์ศิริศรีมีอะไรจะเพิ่มเติมคะเชิญค่ะ
2: คือในภาพรวมอยากจะให้อาจารย์เห็นภาพสรุปว่าในการเราเขียนเลสเซ็นแพลนที่Professor Mikey พูดถึงว่าเราควรจะมีความต่อเนื่องถ้าดูจากตอนนี้เหมือนกับว่าการที่เราให้เด็กทำกิจกรรมตอนแรกขอโทษเป็นการให้คำสั่งให้เด็กทำจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆ pre activity คือ set up activity ให้เด็กได้รู้ว่าควรจะทำกิจกรรมยังไงในระหว่างที่ให้เด็กทำกิจกรรมนั้นก็จะเป็นเหมือน why activity คือทำไปหลังจากนั้น post activity ก็คือครู debriefing ก็คือมาดูว่าสิ่งที่ทำไปนั้นผิดหรือถูกถ้าถูกก็ภาษาที่ใช้ก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่ถูกครูก็จะมีการปรับแก้ไขหลังจากนั้นอาจารย์จะพบว่าจะมีการบูรณาการทักษะอื่นเข้ามาซึ่งโปรเฟสเซอร์วาคีได้นำเสนออย่างน้อยก็2 task คือให้เด็กได้

0: เอามาเป็นพูดเป็นดาร์ล็อกสนทนาเพิ่มเติมจากที่หลังจากที่ทำเหมือนกับเมื่อกี้กิจกรรมเหมือน listen and draw ใช่ไหมคะคนหนึ่งเป็นคนฟังแล้วก็วาดภาพอีกคนหนึ่งเป็นคนให้คำสั่งแต่กิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นไปแล้ว post activity ก็จะเป็นการให้ทำ dialogue และที่ตามมาสุดท้ายคือ writing reinforcement ซึ่งเป็นการเขียนที่ไม่ใช่การเขียนที่มาจากสิ่งที่นักเรียนไม่เคยรู้แต่เป็นนักเรียนได้ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นความมั่นใจก็จะมีแล้วจะจิบบางตอนมาเช่นว่าตำรวจควรจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งอาจารย์จะพบว่าการเราให้เด็กทำ writing ในลักษณะนี้โดยสร้างบริบทออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า communicative writing เด็กรู้สึกว่าเป็นการเขียนที่มันน่าจะเกิดในชีวิตจริงได้ซึ่งงานเขียนแบบนี้เราก็น่าจะส่งเสริมให้เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะ
1: เดี๋ยวท่าน professor มาคีจะ เปิดเว็บไซต์ให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อ wifi นิดนึงนะคะค่ะค
0: ่
1: ะเด
0: ี๋
1: ยว
0: เ
1: ช
0: ิ
1: ญค่ะ
0: Professor Maki, I have one question to ask. About distribution the worksheet and giving instruction. Should this be, I mean, normally I found that teachers always distribute the worksheets
2: yes.
0: and followed by the instruction.
2: Yes.
0: But sometimes I found that one student get the worksheet, they would be busy talking about the worksheets
2: yes.
0: and not pay attention to our instruction.
2: Yes.
0: How would?
2: Well, if I had shown you all of the videos, you would see that I actually give the handout, I think about maybe 5 or 6 minutes into the instructions. Okay, and the only reason the instructions took longer was because of the late students. All right. So what I tend to do is to give the oral instructions first, and then I give the handout. Yeah, yeah.
1: ท่านอาจารย์มีคำถามอีกไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ Last question.
2: Yes.
3: First of all, I would like to say thank you very much for your good opportunity and sharing your experience for us as well. I have seen your various technique and teaching technique on your video clip.
2: Yes.
3: Uh-huh. I think that the motivation is very good perception for the learners. I would like to just ask you, could you advise all of us here how to create the good way to motivate them to interact with the teacher in your class.
2: Okay, so if I understand the question, you're asking for advice about how to manage this on the classroom management aspect, how to do these instructions, is that correct? Okay, all right. So as Ajahn Edward from Hua Hin said, unexpected things always happen, all right? And so the first thing is you must have a good lesson plan, all right? But when you are actually standing in front of your students, all right, you have to be ready to deal with these unexpected events, all right? And I think that this is something that comes with experience. All right. The more experienced you are, the easier it becomes. All right. I think that when you are a beginning teacher, that is when this is very complicated. Right. But the more confident you become, you can take it in your stride, so to speak. All right. But I think that you have to give the impression, at least, that you are in perfect control of everything, even though inside your head you're thinking, oh my God, what am I going to do, right? So let me give you an example of something where I was thinking to myself, oh my God, what am I going to do? So I was in

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในความโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซก้าที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็บริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นครั้งที่5ในชุดการสอนการออกเสียงนะคะหรือว่า teaching pronunciation สำหรับครั้งที่5นี้หัวข้อก็คือ the unstressed vowels of North American English วิทยากรพิเศษของเราก็คือ Professor Donna M. Brington ซึ่งเป็น Professor อยู่ที่มหาวิทยาลัยโซก้าแคลิฟอร์เนีย Welcome to you all to the 5th session of the 10 series on teaching pronunciationorganized by the Distance Learning Foundation together with the United States of America Embassy in Bangkok, Soka University, California, United States, and TOT Public Limited. Welcome to the 5th session and welcome Professor Donna M. Brington from Soka University. Over to you.
1: Thank you and good morning to everybody. Welcome to our session on the unstressed vowels of North American English. This is the 5th in our session and we're going to be devoting the entire time today to talking about the unstressed vowels of North American English. Last time you'll remember that we talked about the stressed vowels of North American English.Like to give a little bit of an overview of today's lecture and what we're going to be talking about. So we're going to be asking the question, what exactly is an unstressed vowel? We'll look at the unstressed vowels of North American English, when these unstressed vowels tend to occur within the stream of speech. I'd like to talk about something called reduced formsversus citation forms. Don't worry if you don't know what that is.

0: we'll be defining it and talking a lot more about it. Then, of course, I want to talk about stress and unstress within the English sentence, or the stress-timed rhythm of English. And we'll also be talking about learner challenges, things that students find difficult about unstressed vowels and the stress-timed rhythm of English. And then, of course, as usual, we'll also be including lots of teaching strategies.
1: ค่ะสำหรับเซสชันวันนี้นะคะอาจารย์ดอน่าก็จะครอบคลุมหัวข้อนะคะเริ่มตั้งแต่ว่า unstressed vowels คืออะไรนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษแบบ American English นะคะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะในประโยคที่เราใช้เราพูดกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง reduced กับcitation forms นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขยายความแล้วก็พูดถึง stress unstress แล้วก็ปัญหานะคะที่ผู้เรียนเนี่ยมักจะประสบเกี่ยวกับ unstress vowels นะคะแล้วก็วิธีการสอนค่ะ yes Donna
0: last time you'll remember that we mentioned very briefly the idea that English contains a number of unstressed or reduced vowels and thatA reduced vowel or unstressed vowel is very simply a vowel that occurs in unstressed position within a word or a phrase. We also mentioned the most common of unstressed vowels in English, the unstressed vowel schwa, which looks like an upside down E in our phonetic transcription.The other unstressed vowels that we haven't really covered, but that we will be talking about today, are R-colored schwa, U, O, I, and unstressed I. And we'll be talking about all of these and giving lots of examples of where they occur in words in today's lecture.
1: Okay, สำหรับunstressed vowels นี่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสระซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งนะคะที่ไม่เน้นนะคะในคำแล้วก็ในวลีนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อคราวที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่อาจารย์เรียกว่าชัวนะคะหรือว่าถ้าในรูปสัทธสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปคล้ายๆตัว e กลับข้างอะค่ะนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมี unstressed vowels อย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นที่เป็นตัวคล้ายๆกับเป็นแล้วก็มี r อยู่ข้างหลังอยู่นะคะประกอบอยู่แล้วก็มี o e นะคะแล้วก็ unstressed e นะคะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะค่ะ
0: This next slide should look familiar. We looked at it last time when we were talking about vowel frequency, and we said one of the reasons that unstressed vowels are so important in English is that the unstressed vowel schwa is the most commonly occurring vowel in all of the English language, as we see in the graph on your screen.
1: Okay.อาจารย์บอกว่าตัว unstressed vowel schwa เนี่ยนะคะเป็นตัวที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดนะคะถี่ที่สุดในคำที่ปรากฏในภาษาอังกฤษค่ะ
0: So let's look at schwa in action and let's listen to the difference in vowel quality between some of the stressed vowels that we talked about last timeand the unstressed vowel schwa. So listen as I read the following words. Land, the unstressed vowel a, and then when that word now occurs, when that syllable is unstressed, the vowel changes. So listen to the difference between land, England. Listen to the difference between land,and lund, as in the word England. So we have an unstressed syllable, the second syllable of the word England, and the unstressed vowel schwa. Other examples, men, so we have the stressed vowel e, and then when we look at the compound

0: word fireman, we have the unstressed vowel schwa. Listen again. Men, firemen. Office, the stressed vowel ah. But when the stress changes and we have the word official, that O now becomes the unstressed vowel schwa. Fast, breakfast. Unless, careless. Listen again. Land, England. Men, firemen. Office, official. Fast, breakfast.
1: ค่ะอาจารย์ก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะโดยยกตัวอย่างคำนะคะที่เป็น stressed กับ unstressed vowels นะคะ อย่างคู่แรกนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อพอไปอยู่ใน unstressed นะคะจาก land เนี่ยนะคะไปอยู่ข้างหลังเป็น unstressed เป็นพยางค์ที่ unstressed เนี่ยก็จะออกเสียงเป็นชวานะคะเป็นตัวนั้นก็คือ land กับ englandนะคะค่ะที่อาจารย์ออกเสียงตามเมื่อกี้นะคะ men ก็เป็น fireman ค่ะตัวที่3นี่นะคะก็คือตัว o ข้างหน้านะคะ office นะคะก็จะเป็น official นะคะ fast ก็จะเป็น breakfast unless ก็จะเป็น careless นะคะก็จะเป็นเสียงที่สั้นลงนะคะก็คือเสียงชวานะคะค่ะ
0: Okay. There are a few other unstressed vowels of English as well that I want to talk about. So in addition to schwa, we find the following other unstressed vowels. First of all, the R-colored schwa that occurs in words that have an ER ending. Words such as bitter, better, faster, ladder. Listen carefully to the quality of that unstressed R-colored schwa. Bitter, better, faster, ladder. Another unstressed vowel of English, again, one that occurs in word endings, is unstressed U, as in the words cashew, virtue, cuckoo, Zulu. It's very much like the stressed oo, but it's not stressed. You can hear a little bit of a difference in vowel quality. The third unstressed vowel, the unstressed o, again, that we find in the endings of words that do not receive stress, such as pillow, mellow, tango, hippo. Unstressed E, very often represented by Y at the end of a word, lucky, busy, party, happy. And the unstressed I, in unstressed syllables, again, selfish, sandwich, manic, addict. It may be a little bit difficult for you to hear these unstressed vowels, to hear them as unstressed vowels, and to hear the difference between these unstressed vowels and the unstressed vowel schwa. I think it's also difficult for native speakers to hear the difference. But I wanted to let you know that these unstressed vowels also exist in English. I think the more important unstressed vowel is schwa. So if we only learn one unstressed vowel, it would be very, very important for us to remember about the unstressed vowel schwa.
1: Ajandana ก็บอกว่านอกจากชัวแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมี unstressed vowels ตัวอื่นๆอีกนะคะอย่างตัวแรกก็คือที่อาจารย์เรียกว่า R cover ชัวนะคะคือชัวแล้วก็มีตัว R เล็กๆอยู่ข้างบนนะคะก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคำลงท้ายนะคะแล้วก็ออกเสียงเนี่ยคือกระดกลิ้นตัว R นะคะซึ่งก็อย่างเช่นคำว่า bitter

0: sentence number one or sentence number two. So listen really, really carefully. I'm not going to tell you which one. You tell me one or two. Those are roses.
1: Two.
0: Two, very good. Yeah, those of you who said two. Hey, you're right. Yeah, very good. Let's try it again. Those are roses.
2: One.
0: You guys are really good. Yeah. Really what we're talking about here, if you can hear a difference, we're talking about the difference between the unstressed ending us versus the unstressed ending is. Us, is. Us, is. Roses, roses. But quite difficult to hear, even for native speakers.
3: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูสองคำนะคะ roses กับ roses นะคะเราก็พอจะฟังออกนะคะเพราะอาจารย์ตั้งใจพูดให้เราฟังนะคะถ้าเราไปฟังในประโยคสนทนาปกติคงแยกไม่ออกนะคะอย่างไรก็ตามอาจารย์บอกว่า unstressed vowels เนี่ยมันไม่มีตัวเปรียบเทียบอะค่ะไม่เหมือนกับ full vowels ซึ่งเราเรียนไปแล้วเมื่อเซสชั่นก่อนๆ นะคะว่ามีให้เปรียบเทียบความแตกต่างนะคะอย่างเห็นได้ชัดแต่ตัว unstressed เนี่ยไม่มีตัวเปรียบเทียบคู่เปรียบเทียบนะคะมันก็ลำบากนิดนึงนะคะในการที่จะฟังค่ะ
0: Okay, so we could ask the questionWhen do unstressed vowels occur? There are basically two situations in which we produce unstressed vowels as native speakers. The first of these situations is in unstressed syllables in multisyllabic words. So the longer the word, the more unstressed syllables we have, and the more we are going to hear that vowel sound schwa,or one of the other unstressed vowels that we've already talked about. The second situation is in the reduced forms of what we call function words that occur in normal native speaker discourse. And let's define function word. A function word is a word that signifies a grammatical relationship betweenother words. It is not a content word. It's not one of the really important content words in the sentence. It's basically a grammatical marker in the sentence, a preposition, an article, and we'll talk about more function words in just a minute.
3: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า unstressed vowels เกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะคะที่แรกที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือคำที่มีหลายพยางค์นะคะยิ่งมีพยางค์มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะมี unstressed vowels มากเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่จะเกิดบ่อยๆนะคะก็คือเวลาที่มี function words นะคะ function words ก็คือคำอาจารย์ดอนน่าบอกว่าคือ grammatical markers นะคะคือคำที่ไม่ใช่ content word นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูว่าอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะเราอาจจะลืมกันไปแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เรียกแบบนั้นนะคะอย่างเช่นพวก article พวก preposition นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็น function words ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลายเป็น unstressed ค่ะ
0: If we want to look at the function words in English, here's a chart that summarizes the various function words. Now, these words are extremely important when we talk about unstressed vowels because almost all of these words in typical spoken English discourse contain an unstressed vowel. So the articles, the, and the prepositions on, of, at, in, to, for, from, the copula verb be, and the various forms am, are, auxiliary verbs such as is, was, has, have, can, do, could, will, would,

0: the best นะคะถ้า is the best ก็คือเน้นนะคะถ้า is the best ก็คือ schwa คือไม่เน้นนะคะเป็นประโยคปกติถ้าเราต้องการที่จะเน้นก็จะออกเสียงเป็น di di นะคะค่ะแล้วก็ในเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นเต็มคำนะคะ full vowels นะคะในการเน้น citation ค่ะ yes Donna
1: okay so remember that we only use the citation form when we want to convey special emphasis that's the only time that these words contain a full vowel let me give you some examples so if you have heard of meBefore, and then you meet me, you might say something like, "Are you the Donna Brinton that I've heard about before? Are you the Donna Brinton who wrote the book Teaching Pronunciation?" But normally, you would never give emphasis to the article "the" in that fashion. Only when you're giving special emphasis. We can do the same thing with pronouns.If I really want to emphasize a contrast, I said give it to them, not to him. Them versus him. I'm emphasizing those two pronouns, and therefore I can use a full vowel quality. If I want to encourage somebody to do something, go on, you can do it. Go on, you can do it. I'm convinced that you can.Right? I'm emphasizing can. Or if I want to emphasize the verb be, I can give emphasis to that and use the full form. He is an amazing person. Listen to the difference. The normal sentence without emphasis, he's an amazing person. But if I want to really emphasize it, he is an amazing person. I agree with you.And then finally, instead of the normal sentence, what'll you do now? If I really want to emphasize it, what will you do now? Can you hear the difference? What'll you do now versus what will you do now? Right? So these are special circumstances. When we're giving special emphasis, then we can use a full vowel in a function word.And that's what's called the citation form of the function word.
0: ค่ะก็คือตอนแรกอาจารย์ก็บอกว่ามันมี content verb กับ function verb ซึ่ง function verb เนี่ยจะเป็น unstressed vowels นะคะคือเราจะไม่เน้นในประโยคธรรมดาแต่มันมีบางกรณีที่เราจะเน้นก็คือกรณีที่เป็นเรียกว่า citation form นะคะหรือว่า emphasize ต้องการที่จะเน้นคำนั้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะจากประโยคที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่น Are you the Donna Brinton นะคะคือเป็นคนนั้นใช่ไหมนะคะเคยได้ยินมานานแล้วได้ยินชื่อหรืออะไรอย่างนั้นนะคะหรือว่าประโยคที่สอง I said give it to them not to him นะคะคือเน้นว่าให้กับพวกนี้นะคะไม่ใช่ให้เขานะคะหรือว่า go on คือทำไมคะให้ทำต่อไปนะนะคะคือเน้นว่าให้ทำต่อไปนะคะหรือว่า you can do it นะคะคือฉันเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ก็เน้นไปที่ can นะคะซึ่งตามปกติ can ก็เป็น function verb ซึ่งจะไม่เน้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในลักษณะพวกนี้นะคะแล้วก็อีก2ประโยคก็เช่นเดียวกัน is ก็เป็น function verb แต่ว่าในกรณีนี้เราต้องการที่จะเน้น he is an amazing person นะคะเน้นเลยว่าใช่เขาเป็นคนที่น่าทึ่งทีเดียวนะคะแล้วคำสุดประโยคสุดท้ายก็ what will you do now นะคะคือเน้นว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะนะคะถามตรงนี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการเน้นนะคะ function verb ในมีบางกรณีที่เราต้องการที่จะเน้นความหมายนะคะเน้นคำนั้นเพื่อที่จะให้ความหมายมันชัดขึ้นมาค่ะ Yes Donna
1: Okay just a few more examples of when we can use citation forms of function words the next example is when we use the citation form in isolation from the rest of our speech when we stop and think and add something new. So I

0: might say, for example, it looks like it's going to rain, or maybe not, or maybe not. I'm having a second thought, and I'm giving emphasis to this second thought, right? Another example, when the function word is being cited, English teachers always tell you, never begin a sentence with "and" in quotation marks, right? That's citing the function word, and therefore we use the full form "and," not the reduced form "und," right? Or again, something that my English teacher always told me, it's grammatically incorrect to write "could have" in quotation marks with "of" instead of "have." This is a typical mistake that native speaker writers make. Many teenage children write "I could of" with "of" instead of "I could have" with "have." And the last example in what are called coordinated expressions. These are usually idioms, something like, I travel to and from China a lot. To and from. So we have two different parts of the idiom. Or, I'll be in and out all day. That means I may be in my office, I may not be in my office, I may be out doing something. I'll be in and out all day. So these are, again, examples where we can use a full vowel in the function word. Again, examples of a citation form.
1: ค่ะตัวอย่างตอบมานะคะของวิธีการที่จะเน้นนะคะพวก function words นะคะก็มีอีก3กรณีนะคะกรณีแรกอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าอาจารย์พูดว่า it's going to rain นะคะแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะที่อาจารย์ใช้คำว่า second thought คือเอ๊ะลองคิดดูอีกทีก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะนั้นอาจารย์ก็บอก or maybe not นะคะเพราะนั้น or ตัวนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยเน้นนะคะก็เป็น citation form นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ากรณีที่ เรา quote function word นั้นนะคะโดยอย่างเช่นว่าใส่เครื่องหมายคำพูดกำกับนะคะเพื่อที่จะบอกหรือว่าอธิบายอะไรนะคะเพราะฉะนั้น อย่างเช่นประโยคแรก never begin a sentence with and นะคะปกติ and เราจะไม่พูดว่า and เราก็จะพูดเป็น schwa นะคะนะคะแต่ว่าในที่นี้ในเมื่อมันมีคำเครื่องหมายคำพูดกำกับนะคะคือเป็นตัวที่ต้องการที่จะเน้นเพื่อที่จะอธิบายนะคะว่า เวลาเขียนประโยคเนี่ยอย่าเขียนประโยคที่ขึ้นต้นด้วย and นะคะหรือว่าบอกว่าเป็นผิดไวยากรณ์นะถ้าจะเขียนคำว่า could have นะคะต่ เขียนว่าเป็น of นะคะแทนที่จะเป็น have นะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันก็มองว่าก็ตรงกันข้ามกับเราเพราะว่าเด็กฝรั่งเนี่ยเขาเรียนรู้การพูดภาษาพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เขาก็เรียนรู้การพูดโดยเฉพาะ unstressed ใช่เนี่ยจะมีเยอะมากใช่ไหมคะในภาษาพูดนี้พอเขารู้ unstressed ปรากฏว่าเขากลับมาเขียนที่แบบว่าเป็นภาษาจริงไม่ถูก could haveเขาพูดเป็น could have ตลอดใช่ไหมคะพอมาเขียนเป็นภาษาจริงเขาเลยเขียนเป็น could of แทนที่จะเป็น could have ซึ่งนี้ตรงข้ามกับเราใช่ไหมคะเรารู้ตัวเดิมของเราว่า could have เราเวลาเราพูดเราก็จะเป็น could have ตลอดเลยแต่จริงๆไม่ใช่ต้อง could have นะฮะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือกรณีที่เป็น expression นะคะที่อย่างเช่นเอาคำ preposition มาต่อกันเป็น expression to and from ซึ่งตรงนี้เราก็จะเป็น unstressed ไม่ได้นะคะก็ต้อง to and from หรือ now นะคะก็ต้องพูดให้เต็มๆนะคะค่ะ then in the second one is grammatically incorrect. I just mentioned to the participants that, you know, it's opposite to the Thai speakers. You know, we learned the full form first, you know, could have, but we find it difficult to pronounce it when speaking could have, you know, and vice versa, you know, the English people, you know, they learn the unstressed form first, you know, through the speaking fluently, and they are confused when returning it into the full form.
0: Right, right. I think that there's been a lot of confusion about these especially the function words, because teachers very often teach the full form and not the reduced form. And of course, both forms are important because, as we said, there's a citation form and there is a reduced form. But what teachers need to understand is when to use the citation form and when to use the reduced form. And we'll talk about when to use the reduced form, which is most of the time. Most of the time we use the reduced forms. Okay, so here's my favorite cartoon that is a cartoon about citation forms. We have the customer at the restaurant who's looking at the menu, and we have the waiter who's waiting to take the order. And the customer looks at the menu and he says, "Geez, 99 cents for shrimp. That's a real deal." And so he places his order with the waiter. He says, "I'll have the shrimp." And the waiter comes back, and what's he holding in his hand? He has one shrimp in his hand, right? He's holding one shrimp. And he says, "Sir, here is the shrimp." So what we have here is an example of citation form versus reduced form. Notice when the customer orders the shrimp, he uses the reduced form, the. Listen, "I'll have the shrimp. I'll have the shrimp." But when the waiter brings the shrimp back to him, the waiter emphasizes there's only one shrimp. It's the shrimp, right? So here's a nice cartoon that's playing on the humor of reduced forms and citation forms of function words.
1: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูการ์ตูนอันนี้นะคะก็เน้นที่คลิป2กับ3อ่ะค่ะนะคะ2ก็คือเค้าก็สั่งว่า I have the shrimp นะคะก็สั่งธรรมดาเป็น reduced form ใช่มั้ยคะ I have the shrimp ปรากฏว่าบอยก็มากลับมาพร้อมกับหยิบชูกุ้งมาตัวนึงแล้วบอก the shrimp นะคะคือเนี่ยนะคะนี่คือนะคะกุ้งตัวนี้นะคะคือกุ้งค่ะก็เป็นการเล่นเล่นคำนะคะ yes
0: okay we're now going to move on to stress and unstress in English phrases and sentences stress and unstress so remember that we said before English belongs to a group of languages that we call stress timed languages, which means that English has a regular rhythmic beat. We can tap the beat on the table. We can basically say one, two, three, one, two, three. And those are the heavy rhythmic beats of the sentence. And those emphasized parts of the sentence are the content words of the language, not the function words, right? In fluent speech, just like in music, we have a regular pattern of stress, unstress, stress, unstress. And this is very characteristic of the rhythm of English. Very different from Thai. Very different, right? So this is in opposition to other languages which are syllable timed languages, and in these languages every syllable receives approximately the same stress. This is not true of English, right? In English, the only syllables that receive full value are the stressed syllables. And we'll talk more about these in our next two lectures.
1: ค่ะอาจารย์ดอน่าก็บอกว่าภาษาอังกฤษนี่นะคะเรียกว่าเป็น stress timed language นะคะก็คือว่าจะมีจังหวะ นะคะถ้าเผื่ออย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เราลองเคาะโต๊ะแล้วก็พูดเนี่ยนะคะคำที่เน้นนะคะจะมีไม่กี่คำในประโยคส่วนใหญ่จะเป็น content word นะคะส่วนแล้วก็จะเป็นก็เลยจะกลายเป็นจังหวะนะคะแล้วก็ซึ่งต่างจากภาษาอื่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ละพยางค์เนี่ยก็จะมีการเน้นเท่าๆกันหมดนะคะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะเน้นเฉพาะอย่างเช่น content word นะคะแล้วก็ส่วนคำอื่นนะคะ vowels หรือว่าอะไรนี่ก็จะเป็นหรือว่า function word นี่ก็ค่ะก็จะเป็น unstressed นะคะซึ่งอันนี้เราต้องฝึกให้มากๆค่ะ
0: Okay, here's something that should look fairly familiar because we've done this exercise before but let's look at it again and notice how this gives us lots of informationabout stress and unstress in English. So the words in blue are the content words of English, and these are the words that are pronounced with full vowels. So the three words, cows eat grass. Cows eat grass. Those words receive stress, and they contain full vowels.All the other words contain unstressed vowels and do not receive stress in the syllable. Just listen as I pronounce these sentences. I'm going to tap the rhythm again. So we're going to try 1, 2, 3. 1, 2, 3. Don't repeat, just listen.Right? Okay. 1, 2, 3. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. Again. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. We can do it faster.And faster and faster. Let me try a little bit faster. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. Right? Okay, why don't you take a couple minutes and practice this with your partner? You should practice tapping the rhythm. Go 1, 2, 3 and try it. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay.
2: Cows eat the grass.Cows have to the grass. Cows eat grass. Cows eat grass. Cows eat grass.
1: อาจารย์เคาะเบานิดนึงนะได้ยินแต่เสียงเคาะยินเสียงพูด
2: Cows eat grass. Cows eat grass. Cows eat grass.
0: Okay, I'm going to stop you again. I'm sorry. I think we have to move on. But again, you can practice these at home and see if you can get better at it.
3: Okay.
0: Really focus your attention on the stressed words in the sentence. Those are the most important words because they carry the meaning. So we're going to move on now to talk about teaching strategies.Let's start with learner challenges. For English language learners, for the students in your classrooms, especially because their language does not have the same rhythm of English, it's going to be very difficult for them to learn to produce the rhythm of English, to have this stress, unstress, stress,unstress alternation. So that's a challenge. The first step for you as teachers is to raise consciousness about the fact that this is different. English is different in this respect. Your students need to understand a little bit about the rhythm of English, right?Because most students don't know that English is different from their native language. You also need to appeal to a variety of learning styles. When we're talking about rhythm, using motion, tapping the rhythm like I did on the table, 1, 2, 3, or clapping the rhythm, 1,

0: three. One, two, three. That can be very, very important to help students internalize the rhythm of English.
1: 哈, 阿詹哥嘛，พูดถึงหัวข้อ Learner Challenges นะคะคือปัญหานะคะที่ท้าทายผู้เรียนนะคะเกี่ยวกับการออกเสียงพวกนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าในภาษาอื่นเนี่ยนะคะจะไม่มีการที่จะเป็นภาษาเนี่ยจะไม่ได้เป็นจังหวะแบบนี้นะคะเหมือนภาษาอังกฤษภาษาไทยเราก็เหมือนกันเราก็พูดต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะไม่นับในละครที่ทําเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้หรอกว่าคําไหนที่ควรจะเน้นคําไหนที่ไม่ควรเน้นนะคะ เป็นคอนเทนต์เวิร์ดเป็นฟังก์ชันเวิร์ดเราไม่เกี่ยวนะคะเราเขียนพูดไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้ยากนะคะในการที่จะออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษาอีกประการหนึ่งก็คือว่านักเรียนเนี่ยนะคะก็จะต้องรู้นะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดไว้บอกว่า content word เนี่ยนะคะสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นตรง content word เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เน้นตรง function word เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลต่อการฟังด้วยนะคะทักษะการฟังด้วยใช่ไหมคะเพราะเวลานักเรียนที่ฟังเนี่ยเขาอยากจะฟังให้ได้ทั้งหมดทั้งประโยคเลยซึ่งจริงๆไม่จำเป็นเลยนะคะเขาจับได้เฉพาะ content word ที่เป็น stress นะคะก็พอแล้วก็ได้ความหมายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้นะคะว่าตรงไหนที่เน้นตรงไหนที่ไม่เน้นแล้วก็วิธีการที่จะ สอนให้เขารู้จักจังหวะของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกก็มีหลายอย่างนะคะอย่างที่แท็บโต๊ะหรือว่าตบมือนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกอีกนะคะมีอีกหลายวิธีที่จะอาจารย์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของอาจารย์ได้ค่ะ
0: In English language teaching today we talk a lot about the importance of appealing to different students and their different learning styles. So to assist learners with stress timing, you can appeal to your visual learners, learners who like to see things illustrated by using bullets, like I used the bullets on the screen before, or different typeface styles to illustrate the rhythmic patterns. For learners who are auditory learners, who really need to learn by listening, you can use a kazoo. Remember we talked about kazoos before? This is the kazoo, the little musical instrument that we can use, or a metronome, which makes a ticking pattern like you use when you practice the piano to keep the rhythm even, to help learners hear stress and rhythm. And finally, kinesthetic learners, learners who need to learn by moving different parts of their body. You can have them clap, you can have them tap on the table, or you can even ask them to stand up and stomp out the patterns by walking around the classroom. Students like to do this. So we need to appeal to all of the students in our classroom. And all students have different learning styles. So we want to use as many different methods as possible.
1: ค่ะอาจารย์ก็แนะนำนะคะวิธีการสอนนะคะแล้วแต่ผู้เรียนนะคะผู้เรียนก็มีหลายประเภทผู้เรียนที่ชอบที่จะเรียนด้วยภาพนะคะก็อย่างเช่นใช้บุลเลต์อย่างที่อาจารย์ใช้เมื่อกี้นะคะที่เป็น3 จุด บนประโยคนะคะหรือว่าเน้นตัวสีต่างๆตัวหนักตัวเบาในประโยคให้เด็กเห็นว่าตัวไหนที่เน้นก็เป็นตัวเข้มนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนที่ชอบที่จะฟังนะคะ เรียนจากการฟังเสียงเนี่ยนะคะอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างคาซูก็คล้ายๆอะไรฮะขลุ่ยเล็กๆนกหวีดเล็กๆ ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เมโทรโนมนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องในการเล่นดนตรีอะค่ะที่ให้จังหวะนะคะแล้วก็อาจจะใช้อย่างนั้นนะคะก็ทำเสียงให้มันเป็นจังหวะนะคะลงจังหวะคำที่สเตรสไม่สเตรสนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่ ผู้เรียนที่ชอบการเคลื่อนไหวก็อาจจะให้อย่างที่ให้เราทำอะค่ะให้เคาะโต๊ะให้ปรบมือแล้วก็ให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินนะคะอาจจะเดินหนักๆนะคะไปตามจังหวะเสียงนะคะในประโยคคำที่สเตรสก็แล้วแต่นะคะจะใช้วิธีไหนให้เหมาะสมกับนักเรียนของอาจารย์ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อ

0: ทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโตซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโตซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีเดียเอทเอนโดไซโตซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดง เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
5: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำสูงตั้งแต่26 องศาเซลเซียส

0: ายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหูจังจังไม่เป็นมากเลยครับ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
6: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
8: เสร็จเรียบร้อยไปเลยครับ
9: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
8: เย้ เย้
3: วันนี้ครู

0: และนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
2: ๆใช่ครับ
3: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
4: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
5: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้า

0: าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ย ออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแก๊ปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของแลกกิ้งสแตนเชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้ว

สายใหม่อีกหนึ่งสายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strandให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase ทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Prime

เมอร์นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยซีว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่มเบรกการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
6: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
7: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
6: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
8: ว้าวฉันไปด้วยคน
9: ฉันไปด้วย
6: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
8: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
6: ่
8: ะ
6: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
10: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
6: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
9: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
8: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบอร์เริ่มเลย
7: อู้ตรงนั้นไม่หีบสมบัติ
6: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
7: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
8: กระต๊อกกระต๊อก
6: หยุด
8: อยู่ดีระวัง
9: หยุดหยุดหยุด
11: เด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
8: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
6: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
7: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
11: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
8: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
9: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
11: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
9: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
11: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
9: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
8: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
11: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็กๆ
10: แม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
12: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
8: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
11: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
6: ี่มันอะไรกันเนี่ย
7: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
11: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
9: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
11: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
9: พ่อพานพ่อสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
8: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอทงค่ะ
6: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
7: ฮอก็คือฮอนกฮูก
11: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอนหนูอยู่ยอยักษ์ณนอนเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
8: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
11: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
6: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
8: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
7: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
8: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าพึบผีไม่นะไม่นะฉันกลัว
11: มีสติหน่อยเด็กๆมีสติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้ะ
8: นั่นไงห หีบอักษรสูง
11: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
13: 10ตัวหรือเปล่าครับ
11: เกือบถูกจ้ะแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยสิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
13: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันชอชิงใช่ไหมครับ
11: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
5: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
14: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
8: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
15: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
16: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
14: เอาละก่อนจะไปกินข้าวตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
13: อักษรกลางมี9ตัวครับ
15: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
8: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
16: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
14: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
15: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
16: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
8: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
13: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
14: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่26พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสาเหตุหลักนะคะมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะระวังฟ้าผ่าในช่วงฝนฟ้าคะนองส่วนชาวเรือควรติดตามสภาพอากาศแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคลื่นลมแรงด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินย่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้
4: อ
5: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทเมาหมด

0: ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
1: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
0: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเ
1: ฮ้ย
0: ผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ในอดีตพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมงและการเกษตรแต่จากการบุกรุกทำลายแผ่วถางพื้นที่ป่าไม้โดยเฉพาะป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์มีจำนวนลดน้อยลงตลอดจนน้ำเค็มได้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่การเกษตรแปรเปลี่ยนแผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปสู่พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริแก่นายบุญนาคสายสว่างผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจะทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีและมีพระราชดำริเพิ่มเติมเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายทะเลเพื่อศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตชายทะเลพร้อมแนะนำให้ประชาชนได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆอย่างเหมาะสมบนพื้นที่ดำเนินการกว่า 85,235 ไร่จากพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งถึงที่ราบเชิงเขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาดินเข็มฟื้นฟูป่าไม้และเสริม

0: ริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประมงและการเกษตรถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการที่ประสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานด้วยการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลอันนำไปสู่การพัฒนาอาชีพที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำและป่าไม้โดยดำเนินการฟื้นฟูป่าไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นบริเวณแนวเขาทำให้พื้นที่ป่ากว่า 11,370 ไร่จากพื้นป่าที่ร้างแล้งได้แปรเปลี่ยนเป็นภูเขาเขียวครึ้มส่งผลให้ระบบนิเวศมีความสมดุลยิ่งขึ้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอยต่อชายเลนและเชิงเขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามลักษณะภูมิสังคมโดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรการปลูกพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อลดการใช้สารเคมีปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอาทิกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยนางรมเป็นข้าวเกรียบและน้ำพริกเผาหอยนางรมและกลุ่มผลิตน้ำมังคุด
1: ค่ะเมื่อก่อนเราเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมแล้วประสบปัญหาหอยนางรมล้นตลาดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อหอยนางรมมาทำอะไรดีแล้วศูนย์ก็ได้ส่งให้เราไปอบรมหลักสูตรของการแปรรูปสัตว์น้ำอะค่ะแล้วก็มีการแปรรูปข้าวเกรียบหอยนางรมแล้วก็กลับมาทำพอทำแล้วเราก็ทดลองตลาดมาทดลองตลาดก็ว่ามันขายได
2: ้ศูนย์ก็ให้เกษตรอะไรนี้มาดูก่อนแนะนำไอ้พวกปุ๋ยพิธีการใช้พวกปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้ฮะก็ผสมผสานกันไปแบบว่าทางศูนย์ก็แนะนำมาก็ใช้เป็นบางส่วนแล้วสังเกตมาที่ว่าการปลูกการทำมาแต่ผลดีไม่ดีแบบไหนผมก็เก็บข้อมูลจากนั้นมาเป็นองค์ประกอบมาผสมผสานกัน
3: ก็ให้ความรู้ในทางทำเกษตรผสมผสานพอตรงนี้หมดเดี๋ยวเราก็เก็บมังคุดเก็บเงาะเป็นอย่างนี้อีกพอช่วงนี้หมดเราก็ไปทำนาพอนาเสร็จแล้วก็กรีดยางต่อมันจะหมุนเวียนอย่างนี้
0: ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมงกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไปพระราชดำริวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2534ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนจึงดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนควบคู่กับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นถึง 1,300 ไร่ทำให้พบความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชสัตว์ป่านกแมลงและเพิ่มความสมดุลสู่ท้องทะเลบริเวณรอบพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน ในขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมรอบอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนต่อมาได้พัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มควบคู่กับการบำบัดน้ำด้วยวิธีชีวภาพโดยการเติมอากาศและเลี้ยงหอยนางรมในคลองบำบัดน้ำและระบายน้ำผ่านป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนตลอดจนรวบรวมดินเลนนากุ้งเพื่อผลิตปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้งพร้อมทั้งทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อฟื้นฟูและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอีกทั้งยังสามารถสร้างผลผลิตกุ้งทะเลประมาณ 2,000 เมตริกตันต่อปีมีมูลค่ามากกว่า200ล้านบาท
2: คือก็ให้ความรู้หลายด้านนะครับการเตรียมบ่อการเตรียมน้ำการดูลูกกุ้งอะไรเนี่ยให้คุณเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาจับใช้ในบ่อว่าทำยังไงจะได้กุ้งดีมากกับเกษตรกรเขาดูแลเกษตรกรอย่างสูงสุดไม่ว่ากลางคืนกลางวันเป็นอะไรนี่ก็โทรไปบอกเขามาดูให้คือถ้าไม่มีศูนย์เนี่ยพวกเราชาวเกษตรกรนี่เลี้ยงกุ้งก็ไม่ได้เพราะมันต่างคนต่างจะนั่นกันอยู่ต่างคนต่างทำอะไรเงี้ยมันไม่เป็นระบบเดียวกันบางคนก็ยังไม่ใช่ระบบเดียวก็มีแต่ครับผมมาใช้ระบบศูนย์มาคือผมเชื่อนักวิชาการศูนย
0: ์ผลจากการพัฒนาอาชีพการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคู่กับฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนทั้งการสร้างปะการังเทียมจัดทำธนาคารปูไข่การสร้างบ้านปลาจากสังเชือกเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำส่งผลสำเร็จสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์โดยรอบ
4: ตอนนี้เราเหมือนเป็นญาติกันนะครับเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยทุกครั้งที่ผมขอความร่วมมือจากชาวประมงชาวประมงจะให้ทันทีหรือบางทีชาวประมงขอความร่วมมือหรือขอข้อชี้แนะหรือขอความช่วยเหลือจากเราเราก็จะให้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้เราทำงานร่วมกันนะครับบางช่วงเวลาเราจะต้องไปฝังตัวกับเขาเป็นสัปดาห์เลยนะครับเพื่อจะดูว่าเราจะทำอะไรกันเราจะช่วยอะไรกันนะครับในส่วนตัวของเราเองเนี่ยผมมีความรู้สึกประทับใจนะครับกับการตอบรับของชาวบ้านที่เกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ทำงานถวายพระองค์ท่านณศูนย์แห่งนี
0: ้ตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษของการดำเนินงานพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลพิสูจน์ได้แล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติรอบอ่าวคุ้งกระเบนที่เคยเสื่อมโทรมได้ฟื้นกลับมามีความสมบูรณ์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีมีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาหารและอาชีพจากการทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีอีกด้วยระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศูนย์ดำเนินการอนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพยูนกว่า617ไร่จนทำให้พยูนซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได้หวนคืนถิ่นอีกครั้งนับเป็นรางวัลความสำเร็จจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่ป่าและพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกษตรในพื้นที่และหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษายังสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาชีพทำสวนผลไม้ทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้จากพื้นที่ที่มีปัญหาดินเข็มทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมได้แปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลได้หวนกลับคืนถิ่นที่เคยอาศัยอีกครั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เกิดจากการพัฒนาชายฝั่งทะเลแห่งนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่ยั่งยืนต้อนรับผู้มาเยือนที่เดินทางมาศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาอาชีพแต่ละปีไม่น้อยกว่า 700,000 คนและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยพื้นที่แห่งนี้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่มีการบูรณาการของผู้ปฏิบัติงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลก่อเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
5: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคงเบนเนี่ยเราดำเนินงานสนองพระบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำแนวพระบัญญัติเนี่ยมาพัฒนาเป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็แปรเปลี่ยนสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่เห็นชัดคือทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้บนภูเขาหรือป่าชายเลนเนี่ยมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะป่าชายเลนท่านจะเห็นว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในเรื่องการท่องเที่ยวเราเห็นว่าเดิมเนี่ยตรงเนี้ยแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเมื่อศูนย์เข้ามาพัฒนาแล้วเราปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องการท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่า 700,000 คนท่านจะเห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าทางศูนย์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนเพื่อเป็นการประกอบอาชีพไปในตัวด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าเราดำเนินการมาแล้วประสบความสำเร็จค่อนข้างชัดเจนมากครับตรงนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉัน
1: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
2: กากากากา
5: ไม่ใช่กากากากากาย
2: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
3: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
2: อักษรสูงผันได้สามเสียง
3: ผันได้สองเสียงไม่ใช่หรอ
2: ก็ในหนังสือบอกว่าสามเสียง
3: หนังสือของฉันก็บอกว่าสองเสียงนี่ไง
2: ไม่ใช่สามเสียงตั้งหาก
6: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
7: ๆคุณผีเสื้อ
6: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
5: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
6: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
4: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
6: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์

0: ไหมล่ะจ๊ะ
1: อย่าค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
0: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
2: ากากากากา
0: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
0: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
2: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขะค่ะคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
4: ครับ
0: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาขาค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
2: ค่าค้าขา
4: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
0: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างนึงให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
5: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
6: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: ีค่ะคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้ดินแดนของพืชผักผลไม้กำลังพัฒนาไปตามลำดับขั้นเกษตรกรและเหล่าพืชผักผลไม้ได้ประชุมวางแผนการทำงานในขั้นตอนต่อไปนั่นคือการขยายพื้นที่เพาะปลูกแต่จากการสำรวจเกษตรกรพบปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องดินซึ่งที่นี่มีดินหลายชนิดหลายลักษณะหลายสภาพปัญหาที่แตกต่างกันเกษตรกรได้เรียกประชุมอีกครั้งก่อนมอบหมายภารกิจให้พืชผักผลไม้แต่ละชนิดแยกย้ายกันเดินทางไปเรียนรู้งานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีอยู่6แห่งในภูมิภาคต่างๆของประเทศแต่เหล่าพืชผักผลไม้สงสัยและถามว่าทำไมศูนย์ศึกษาการพัฒนาจึงมีถึง6แห่งเกษตรกรได้อธิบายว่า
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองวิจัยรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมกับภูมิภาคต่างๆก็เพราะว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ลมฟ้าอากาศและวิถีชีวิตของราษฎรในแต่ละภูมิภาคนั้นแตกต่างกันพระองค์จึงทรงให้ดำเนินงานพัฒนาไปตามลักษณะภูมิสังคม
0: ใช่แล้วค่ะและภูมิสังคมคือหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเขือม่วงเดินทางไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาดินเค็มข้าวโพดจะไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวส่วนหัวไชเท้าอาสาไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาดินทรายเสื่อมโทรมเห็ดขอไปศึกษาวิธีการดูแลอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ส่วนกล้วยหอมอยากไปเที่ยวทะเลจึงขอไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนขณะที่ส้มจะไปดูวิธีแก้ปัญหาดินดานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายส่วนเกษตรกรข้าวและพริกจะอยู่ดูแลผลผลิตในดินแดนแห่งนี้ให้คุณผู้ชมคะเราจะมาติดตามการเดินทางของเหล่าพืชผักผลไม้กันในตอนหน้านะคะสำหรับตอนนี้ปุ๋ยฝ้ายต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตอนสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกครูจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างไรให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้คิดได้คิดเป็นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตนอกจากความรู้ด้านวิชาการเทคนิคการสอนที่ครูมีและการทดลองปฏิบัติแล้วยังมีวิธีการสอนเชิงรุกแบบไหนที่ครูสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อีกครูคลับของคุณครูวันนี้เราเดินทางไปยังโรงเรียนที่ห่างจากชายแดนกัมพูชาเพียงแค่700เมตรที่ความไกลไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์เชิงรุกของครูฟางจนทำให้เกิดนักวิทย์รุ่นจิ๋วที่ประดิษฐ์สิ่งของเพื่อแก้ปัญหาของโรงเรียนและชุมชนครับ
1: ก่อนที่จะประดิษฐ์เครื่องพิทักษ์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์มาได้นะคะเด็กๆเขาไปเล่นที่สระน้ำในโรงเรียนค่ะแล้วก็ไปเห็นน้ำที่มันเกิดการเน่าเสียค่ะปลาที่เลี้ยงไว้ก็มีตายบ้างจะทำยังไงสระน้ำหลังโรงเรียนของเราถึงจะสะอาดและใสขึ้นค่ะก็เด็กได้มาปรึกษานะคะว่าจะทำยังไงสระน้ำหลังโรงเรียนเราจะสะอาดขึ้นและในห้องเรียนของเราก็คือเรียนเรื่องเครื่องกรองน้ำด้วยค่ะเพิ่มเติมว่าไส้กรองควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นใยบวบเราสามารถหาได้จากในหมู่บ้านได้ค่ะหินช่วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรายช่วยเรื่องอะไรก็คือแนะนำค่ะเราควรจะมีเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างเงี้ยค่ะทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นสำหรับโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาของเรานะคะก็อยู่ชนบทใช่ไหมคะ

อุปกรณ์การทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์ก็มีน้อยนะคะก็คือเราจะประยุกต์ใช้อย่างเช่นสิ่งที่หาได้จากชุมชนหรือหาได้จากโรงเรียนนะคะอย่างเช่นแก้วบิ๊กเกอร์เงี้ยเปลี่ยนเป็นแก้วอย่างอื่นได้ค่ะแล้วก็เรามีสื่อที่ทันสมัยค่ะโรงเรียนของ

0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมสื่อต่างๆเตรียมใบงานใบวิดีโอต่างๆคือจะลงใน Google Classroom ลงไว้ให้คือเขาสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะก็คือเด็กๆเขาสามารถเข้าไปเรียนเข้าไปดูวิดีโอทำใบงานแล้วก็ส่งงานกลับมาคืนสำหรับการบำบัดน้ำอะค่ะเราก็ให้ข้อมูลเขาค่ะว่าทำยังไงน้ำจึงจะบำบัดให้เป็นน้ำดีได้ค่ะแล้วก็จะให้เขาดูวิดีโอศึกษาเพิ่มเติมให้เขาศึกษาได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะก็จะให้ดูว่าสิ่งใดบ้างที่สามารถทำให้น้ำมันใสสะอาดขึ้นได
1: ้ใน Google ใน YouTube ก็มีค่ะให้เรากดเข้าไปที่ YouTube แล้วเราก็พิมพ์ว่าเครื่องกรองน้ำวิทยาศาสตร์ป.5ค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้ค่ะแล้วเราก็เลื่อนดูว่าอันไหนมันจะดีแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปค่ะกรวดช่วยเพิ่มแก๊สออกซิเจนแล้วก็ทำให้น้ำมันเย็นลงแล้วก็ทำให้กรองเสร็จเล็กๆได้ด้วยค่ะการได้ทดลองทำเองค่ะถ้าเราทำเองเราจะมีความรู้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าอันนี้ใส่ตรงนี้นะอันไหนทำอะไรยังไงนะ
0: สำหรับการหาข้อมูลไม่ใช่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเราสามารถออกไปนอกห้องเรียนได้เขาสามารถลองผิดลองถูกได้ด้วยตัวเองค่ะคือทำการทดลองเช่นทำออกมาผลอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่เขาได้ทำด้วยตัวเองเขาได้สนุกเขาได้เรียนรู้นะคะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการทดลองค่ะปฏิบัติจริงออกนอกห้องเรียนบ้างค่ะเด็กเขาได้ทำด้วยตัวเองเขาได้ค้นหาด้วยตัวเองหาคำตอบด้วยตัวเองค่ะจะทำให้เขาเรียนเข้าใจขึ้น
2: ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา TDRI ได้ข้อสรุปไว้ว่าการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกจำเป็นต้องมี 4 ไอ ดังนี้ครับ ไอ ที่ 1 Inspiration การสร้างแรงบันดาลใจ ไอ ที่ 2 Insight ให้เด็กได้เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อมานั่งตรึกตรองดูว่าผลนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไอ้ที่ 3 intuition คือเด็กเรียนรู้จนเกิดญาณทัศน์หรือเรียกว่าปิ๊งไอเดียขึ้นมาและไอ้ตัวที่ 4 คือ imagination มีจินตนาการซึ่งทั้ง 4 ไอ้นี้ครูจะเป็นผู้ช่วยกระตุ้นทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยอาศัยทั้งความรู้ด้านวิชาการเทคนิคการสอนและสื่อที่ครูสามารถกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนั่นเองครับ
1: คุณแนะนำมาค่ะแล้วพวกหนูก็เลยทดลองทำดูแล้วมันก็ประหยัดพลังงานค่ะมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ wow. เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันจะใช้ไฟฟ้ามันทำให้เปลืองค่ะมันจะเปลืองพลังงานค่ะให้เข้าแอป Store ไปโหลดแอป EV Link มาแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบสั่งการค่ะก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ด้วยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับระยะ Wi-Fi ค่ะ
0: เครื่องกรองตัวนี้นะคะน้ำที่กรองได้ค่ะนำไปรดน้ำผักด้วยค่ะอันนี้ก็คือผักที่เราทำการทดลองด้วยค่ะก่อนใช้เครื่องแล้วก็หลังใช้อ่ะค่ะ
1: น้ำที่ยังไม่ได้กรองนะคะมันก็จะเน่าค่ะมันก็จะเป็นดำๆค่ะแล้วถ้าเอาไปรดมันก็เจริญเติบโตได้ช้ามากค่ะแต่น้ำที่ผ่านเครื่องกรองมันก็จะกรองดีแล้วมันก็นำไปรดน้ำผักได้แล้วมันผักก็จะเจริญเติบโตดีค่ะ10-15 วันค่ะเพราะว่าผักบุ้งมันงอกเร็วค่ะแล้วก็เลยใช้ผักบุ้ง
0: เราเพิ่มสื่อเข้ามาค่ะสื่อจากอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะก็อย่างเช่นหาได้จากสามารถดู YouTube เพิ่มเติมการทดลองอย่างเช่นเราทดลองตัวนี้ไปนะคะเราสามารถไปเข้าอินเทอร์เน็ตค้นหาวิดีโอที่ทำการทดลองแบบนี้อาจจะเปลี่ยนชั้นเป็นที่มากขึ้นอะค่ะที่สามารถกรองได้เยอะขึ้นคือเด็กเขาเรียนรู้ได้เยอะขึ้นอะค่ะหัวใจของวิทยาศาสตร์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรอบตัวเราล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ
2: จาก problem base สระน้ำหลังโรงเรียนปลาตายมาสู่ project base ที่ทำให้เด็กเรียนรู้ค้นหาคำตอบด้วยตนเองสามารถแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนและชุมชนจนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมปลายในงานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครับ
1: ก็น่าจะท ทำให้เครื่องมันใหญ่

0: ขึ้นจะได้เอาไปใช้กับชุมชนได้ค่ะจะพัฒนาให้เครื่องมันใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็จะทําให้กังหันน้ํามันใหญ่ขึ้นด้วยค่ะจะได้นําไปพัฒนากับสระน้ําหลังโรงเรียนทําให้มันใสขึ้นค่ะเกี่ยวกับหลักการของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะกังหันน้ําใช้พัฒนาค่ะก็เลยประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะเพราะว่ากังหันน้ําทําให้น้ําตีขึ้นมาบนอากาศทําใหออกซิเจนในอากาศเข้าไปในน้ำได้ค่ะก็น้ำก็จะมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะมันจะช่วยให้สัตว์มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตในน้ำไม่ตายค่ะช่วยให้ปลาหายใจได
1: ้สรุปการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกมีหลักดังนี้ครับ 1. เน้นการทดลองปฏิบัติให้เด็กทดลองจริงทุกอย่างเป็นไปได้ 2. เน้นคำถามฝึกคิดมากกว่าความจำ3. ให้เด็กค้นหาคำตอบด้วยตนเองครูมีหน้าที่เป็นโค้ชให้คำแนะนำและปรึกษา 4. ครูควรหาสื่อใหม่ๆให้เด็กเรียนรู้ 5. ครูต้องมี 4 I คือ Inspiration, Insight, Intuition และ Imagination และไม่ว่าโรงเรียนจะอยู่ในเมืองหรือนอกเมืองหรืออยู่ไกลบนดอยบนเขาก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีและกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วได้ก็คือแรงกระตุ้นจากคุณครูในการดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุดครับช่วง Upskill Reskill
2: จริงๆเราจะมีคำว่า project based learning problem based learning นะคะอันนี้เป็น phenomenon based learning ถ้าจะอธิบายให้ง่ายมากๆนะคะก็คือ project based learning นะคะก็จะเน้นที่ตัวที่จะต้องมี project บางอย่างขึ้นมานะคะนั่นก็คือต้องมีโครงงานถูกไหมคะ problem based learningก็ต้องมีปัญหา problem based learning เนี่ยอาจจะไม่ใช่โครงงานก็ได้นะคะอาจจะเป็นการที่ครูเซต problem อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วเด็กก็ช่วยกันแก้ปัญหานั้นส่วน phenomenon based learning ถามว่าคล้ายคลึงไหมจริงๆเป้าประสงค์เดียวกันเลยก็คือว่าต้องการที่จะได้มาเพื่อที่จะแก้ไข situation นั้นๆหรือแก้ปัญหานั้นๆแต่คราวนี้ด้วยความที่ใช้คำว่า phenomena เนี่ยนะคะมันจะหมายถึงปรากฏการณ์ซึ่งมันเป็นอินเทรนด์อยู่ตอนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในความสนใจอันนี้คือพอยต์หลักนะคะซึ่งถามว่าเป็นปรับเริ่มไหมส่วนใหญ่มันก็จะบางอันหลายๆครั้งฟีโนเมนอนเหล่านั้นก็เป็นปรับเริ่มแต่ฟีโนเมนอนบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่ปรับเริ่มแต่อาจจะในอนาคตไม่รู้จะดีอย่างนี้หรือเปล่าเด็กอาจจะหาแนวทางซึ่งคงไว้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ได้เด่นว่าโฟกัสหรือจุดเน้นจะอยู่ที่ตัวปรากฏการณ์ซึ่งเป็นความสนใจของโลกและเป็นความสนใจของนักเรียนในตอนนั้นเพราะจริงๆ phenomenon based learning ไม่ได้ตัดขาดจาก problem based มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังทับซ้อนกันอยู่ด้วยนะคะเพียงแต่ว่า problem based learning อาจจะไม่ได้เน้นที่ตัวไม่ได้โฟกัสที่ตัว phenomenon เท่าไหร่นะคะphenomenon based learning นะคะภาษาไทยเราน่าจะใช้คำว่าการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานได้วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เป็นวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21การเรียนรู้แบบนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากปรากฏการณ์นั่นแปลว่าครูผู้สอนอาจจะร่วมกับนักเรียนด้วยก็ได้นะคะจะต้องมองดูว่าปรากฏการณ์อะไรที่เป็นปัญหาสำหรับเราตอนนี้หรืออยู่ในความสนใจของเด็กเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องน้ำเสียแล้วก็พอเรามีเป้าปุ๊บมีปรากฏการณ์ที่เป็นเป้าของเรานะฮะเช่นน้ำเสียปุ๊บเด็กก็จะมีคำถามตามมาอีกเยอะเลยค่ะว่าแล้วมันมีความรู้อะไรที่เขาอยากรู้อะไรกันที่ทำให้เกิดน้ำเสียนะคะมันจะเกิดการเรียนรู้แบบที่เรียกว่า inquiry ด้วยนะคะสืบสอบหาความรู้ที่สุดสิ่งที่ควรได้ก็คือว่าต้องสามารถแก้ปัญหานี้ได้และจะมีการเป็นการเรียนแบบลึกซึ้งมากนะคะจะมีคำถามจากเด็กๆการหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านั้นการมาอภิปรายมาวิเคราะห์มาอภิปรายร่วมกันสิ่งเหล่านี้

ทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากๆนะคะเด็กจะมีทักษะการคิดที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วเด็กก็จะนอกเหนือจากนี้จะมีทักษะของการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเด็กจะสามารถร่วมมือกันทำงานมาอภิปรายมาถกกันนะคะถึงปัญหาหรือวิธีการแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเรียกได้ว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบว่าที่ประเทศฟินแลนด์จะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ค่อนข้างเยอะถ้าบ้านเรานี้บ้านเรานิยมใช้แบบคาฮูดหลายๆคนอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วที่ฟินแลนด์ยังมีโปรแกรมนะคะที่เรียกว่าฟิงก้าแพดเล็ตหรือจริงๆที่ประเทศไทยก็จะมีตัวอื่นอีกด้วยซึ่งเป็นโปรแกรมที่เด็กๆสามารถตอบคำถามนะคะหรือตั้งคำถามครูโดยที่ไม่ได้ระบุว่าคนตอบคนนั้นน่ะคือใคร Phenomenon Based Learning สามารถเกิดเอาไปใช้ในทุกวิชาได้นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีกลิ่นอายของวิชาอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะมันจะต้องอาศัยองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นมาช่วยในการแก้ปัญหาอย่างเช่นสอนวิทยาศาสตร์ก็อาจจะจําเป็นที่ในบางพาร์ทบางส่วนคนที่ต้องมาช่วยอธิบายอาจจะต้องเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะคะหรือผู้รู้ในศาสตร์อื่นที่จําเป็นสำหรับการแก้ปัญหาฟีนอเมนาอันนั้นนะคะ

0: ลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อ

ัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์หางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลัพธ์ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง LTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง LTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับและเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และ

เรานะครับต้องการหาเซตของ a ลบ b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ r 1นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ r 2จากนั้นนะครับใน r 1เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3ลบ x บวก square root 3บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1คูณ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่มั้ยครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ขณะท่านนายมิคาเอลคาเวลัชวิลีประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทวิลีซีในโอกาสวันเอกราชของวันและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี 2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569วันนี้เวลา 15:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2568รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง31ธันวาคม2568สิริราชมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการท่านนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B ไม่เว้นวันหยุดราชการและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและสวนเพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 19:00 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ซึ่งวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558มีกิจกรรมเด่นของชมรมคือการกำหนดให้มีวิชา To Be No. 1ในวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกชมรมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสถานศึกษาดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์28คนมีระบบไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาและหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้การประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นของฝากตกแต่งบ้านส่งจำหน่ายในจังหวัดเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรและแรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเป็นเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be No. 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกครเจ็ดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจพระราชทานคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกTo Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นก่อนเสด็จกลับทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับTo Be No. 1 Idol รุ่นที่16
ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 93,256 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมดองมาเจสเต้รอยัลไทยเดรสfrom traditional to modernity ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:12 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมภริยานายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีสพร้อมคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Most en Majesté Royal Prides from Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและมิวเซ่เดเดคอราทีฟหรือแมตต์ปารีสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: Madame la ministre Monsieur le président de la Autorité Madame la directrice.L'excellence, chers amis, mesdames et messieurs. I would like to say a very welcome to you all. This truly special event, and I am very, very happy to be here with you this evening. For me, this exhibition was created to be honor the legacy of Her Majesty.Queen Sirikit

0: my beloved grandmother, who play a key role in personal feeling and giving a new life our traditional craft. When I see the beautiful display, my grandmother's showcase of craft in these exhibitions, I'm proud to say that our traditional art and craft and a living culture that continue to evolve. I wish to thank all the French and Thai partnership for specialist role organizations these exhibitions. Please enjoy memorial occasions. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.
1: จากนั้นท็อปเรเน่ทินเทศการราชภัตราสู่สากลลาโมสออมมาเจสเต้รอยัลไพเดส from tradition to modernity ที่นำเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยการถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการรวมทั้งพระฉายาลักษณ์และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ต่างๆโดยแบ่งเป็น7ส่วนจัดแสดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกประกอบด้วยห้องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์จัดแสดงวิดิทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตโดยจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดราตรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2503ห้องชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชวินิจฉัยและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมตั้งแต่พุทธศักราช2503โดยมีรากฐานมาจากธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักสยามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่เป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ในปี2569เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกห้องสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่ครั้งหนึ่งเกือบสูญหายไปจากประเทศไทยแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพณสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนงปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์เพื่อสืบสานงานช่างฝีมือแขนงต่างๆเช่นงานถมงานคร่ำและงานจักสานย่านลิเผานอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระพัชนีด้ามจิ้วและเครื่องเบญจรงค์ที่เขียนลวดลายและสีสันอย่างวิจิตรงดงามห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบันแมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิแอร์บันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2502

2นับเป็นจุดเริ่มต้นของนายบันแมงในการถวายงานการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อมาได้พระราชทานผ้าไทยให้นายบันแมงไปออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ผสมผสานงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยนายฟรองซัวเลอชาร์ดเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศห้องผ้ายกมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดแสดงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาห้องผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลฉลองพระองค์ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่รองพระบาทที่ใช้ผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงคัดเลือกและวิธีทัศน์แสดงขั้นตอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมและการทอผ้าห้องชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์จัดแสดง3ชุดประกอบด้วยชุดราตรีจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีแรงบันดาลใจจากชุดไทยโบราณที่มีสบาย2ชายปักลวดลายรวยเชิงบนผ้าและจับเดร็บด้านหน้าแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดราตรีเข้ารูปจากผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มลูกเล่นด้วยการจับจีบด้านหน้าอย่างประณีตประดับงานปักรูปปัดสามมิติเป็นรูปดอกจำปาขาวดอกไม้ไทยโบราณและชุดแจ็คเก็ตสีขาวที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายราชปะแตนของบุรุษสยามเติมความอ่อนช้อยด้วยลูกเล่นงานปักช่วงแขนรูปดอกผู้ซ้อนกระโปรงสั้นจับเดร็บทิ้งชายสะท้อนการนุ่งห่มและการจับผ้าแบบไทยโบราณรวมทั้งผลงานดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยที่ถ่ายทอดบทบาทผู้สืบทอดและตีความศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติใหม่ได้แก่ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นห้องเสื้อธีรพันธ์พลพัฒน์อัศวประภาแบรนด์อาสวาวทิตวิรัชพันธ์และอิทธิเมธนีแบรนด์วทิตอิทธิวชิรวิทย์อัครสันติสุขแบรนด์วชิรวิทย์และพัฒพลาดิแบรนด์เมสมิวเซียมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวัณณวรีแอทเทอริเย่แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องซาลงมินเนิบซองทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสุสากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไทรเดส from tradition to modernity ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการรวมทั้งต่อยอดไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปีนี้โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูงทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสประธานบริหารของสมาพันธ์แฟชั่นและการตัดเย็บชั้นสูงสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสและบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นระดับโลกเข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Most en Majesté Royaute en Dé from Tradition to Modernity เปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟกรุงปารีสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 8:40 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ

สังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานสงฆ์ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ26พฤษภาคม2569โดยมีพลเอกยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพลเอกเปรมตินสุรานนท์หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเริ่มรับราชการทหารเมื่อปี2484ตลอดระยะเวลาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับอาทิผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการทหารบกด้านการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยหลังจากยุติบทบาททางการเมืองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และในวันที่29สิงหาคม2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีโดยรัชกาลปัจจุบันคือดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชฤทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพลเอกเปรมตินสุรานนท์นับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศที่คนรุ่นหลังควรศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตด้วยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินมากมายทั้งยังเป็นผู้เสียสละให้กับบ้านเมืองมาตลอดชีวิตวางตนเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเชิดชูโดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำรงไว้อย่างตั้งมั่นมาตลอดชีวิตประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมวิสามัญหมู่นิธิรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้โรงแรมอวานี่รัชดากรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิรับทราบกำหนดการจัดประชุมสามคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ซึ่งในปีนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันพุธที่18ตุลาคม2569ณพระที่นั่งสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะวันนี้เวลา 13:52 นาทีณศาลาดุสิตาลัยสมจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยศรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะจำนวน79คนสำหรับหลักสูตรบยศจัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ผู้บริหารระดับ

สูงในองค์กรกระบวนการยุติธรรมองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในภาครัฐภาคเอกชนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติโดยรุ่นนี้อบรมระหว่างเดือนกันยายน2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ประการหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ในกระบวนการยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิบัติงานของท่านสำเร็จผลได้ตามวัตถุประสงค์นั้นคือการมีใจสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงท่านที่พระคุณสมบัติดังกล่าวเป็นทั้งพื้นฐานหลักยึดเครื่องนำทางและเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้ทุกคนสามารถคิดพิจารณาได้อย่างถูกต้องว่าจะประพฤติตนปฏิบัติงานอย่างไรให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเสียหายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนได้โดยเสมอหน้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถปลูกฝังสร้างเสริมความสุจริตเที่ยงธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างลึกซึ้งและเจริญงอกงามขึ้นเป็นคุณสมบัติประจำตนสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 13:45 นณวัดโคกเขมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชรธรรมโกวิทซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโกวิทสุตตกานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชรธรรมโกวิทตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในภารกิจของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะ

0: เอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
1: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
2: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ยดูโน่นสิ
0: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
3: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
0: ผู้ใหญ
3: ่มูจะโทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้
0: อ
3: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
0: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
3: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
0: โอ้ย
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
0: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
3: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี้
0: โถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
3: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
0: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: หลายๆครั้งเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสออกมายืนอยู่หน้าชั้นเรียนมักจะมีอาการตื่นเต้นเขินอายยืนบิดไปบิดมาไม่รู้จะเอามือไปไว้ที่ไหนหรือบางครั้งอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับตัวของคุณครูเองในวันนี้รายการครูพบกูรูได้นำวิธีการฝึกเพื่อเสริมความมั่นใจด้วยวิธีทางการแสดงของคุณนิมิตพิพิธกุลศิลปินรางวัลศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงปีพุทธศักราช2550มาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกให้แก่นักเรียนและตนเอง
1: ความมั่นใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกล้าที่จะแสดงออกคำว่าแสดงออกไม่ได้หมายถึงการทำท่าทำทางอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการแสดงออกทางความคิดด้วย

0: ให้นะครับซึ่งจุดนี้แหละมันจะเป็นจุดของการพัฒนาต่อไปที่ดีการแสดงเนี่ยมันเปลี่ยนเรามันมีพลังศักยภาพที่มีอยู่ในทางศิลปะเนี่ยมันถูกใช้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณศิลป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีลาการทำฉากการทำเสื้อผ้าการแสดงออกการทำงานรวมหมู่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มแรกที่ทำให้เรารักการแสดงนะครับปัจจุบันนี้ก็คือยังคงทำงานด้านสายการแสดงด้านเลยก็คือด้านของละครเวทีนะครับแล้วก็ด้านของภาพยนตร์ด้านของละครหุ่นจริงๆเป็นคนที่สนใจเรื่องการทำกิจกรรมกับเด็กมาก่อนนานแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาฟูมฟักขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีกิจกรรมที่เน้นหนักไปด้านของการทำงานสังคมโดยใช้สื่อศิลปะการละครเนี่ยเป็นตัวร้อยเรียงให้เขาก้าวไปสู่ความรู้ด้านนั้นๆการแสดงบางครั้งก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากสำหรับเด็กที่ไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่คุณครูจะพาให้เด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการโดยที่ไม่ไปชี้ชัดว่ามันคือวิชาการแสดงหรือการละครหรือความพยายามจะให้เขาเล่นละคร
1: สำหรับเทคนิคที่อยากได้รับนะคะก็คือการพัฒนาเด็กให้เขากล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะมีความมั่นใจในการที่เขาจะมานำเสนองานก็จะช่วยให้การเรียนการสอนของเขาของเราเนี่ยดีขึ้นและตัวเขาเองก็ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นที่สูงขึ้น
2: ก็อยากได้เทคนิคนะครับที่จะมาปรับเปลี่ยนใช้กับตัวของผมเองนะครับในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการแสดงต่อหน้านักเรียนเยอะๆนะครับการที่จะทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครู
3: เด็กบางคนไม่กล้าแม้จะนักแนะนำชื่อตัวเองว่าหนูชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขที่เท่าไหร่บางทีถ้าเขาได้จับไมค์หรือว่าได้ออกมายืนหน้าห้องเขาจะเกิดความไม่มั่นใจรู้สึกไม่มั่นคงในความรู้สึกของตัวเอง
4: อยากจะได้เทคนิคใหม่ๆในเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการแสดงค่ะก็เพื่อที่จะมาปรับปรุงในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถนำเทคนิคใหม่ๆอันนี้ไปใช้ได้ในวิชาที่ตัวเองเรียน
0: มีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการกล้าแสดงออกของเด็ก
3: ๆรู้เลยว่าเด็กเขาจะขาดความมั่นใจแล้วเด็กเมื่อขาดความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้รับการแนะนำที่ถูกวิธี
2: จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถามตอบในชั้นเรียนเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าคนเยอะ
4: เด็กส่วนมากแล้วมันเป็นเด็กการแสดงอยู่แล้วแต่ทีนี้เราไม่ได้สอนเฉพาะเด็กกลุ่มนี้จะต้องสอนทั้งระดับสายชั้นแบบเนี้ยคือเราจะทำยังไง
0: ผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมเลยเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองมาก่อนตอนสมัยเรียนมากๆทีนี้อะไรที่ทำให้ผมกลายมาเป็นครูสอนการแสดงได้จริงๆแล้วมันมาจากการที่ผมเริ่มค่อยๆปลดปล่อยตัวเองให้อิสระขึ้นเริ่มอยู่ในกรอบน้อยลงเวลาที่ผมสอนเด็กเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไม่มีอะไรผิดในวิชาการแสดงการแสดงมันจึงเป็นวิธีการปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่ตัวเด็กเป็นเวลาที่เราสอนเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเขาเรียกว่าอดใจนิดนึงในการที่จะต้องเจาะเอาความก้าวร้าวหรือความรุนแรงหรือความเยอะหรือความมากของเขาเนี่ยออกมาก่อนปล่อยเขาออกมาก่อนแล้วมาดูต่อไปว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาเป็นอย่างไรมันจะมีคำนึงที่ผมชอบใช้พูดเหมือนกันเวลาสอนคือคำว่าสิ่งที่เรามีที่คนอื่นไม่มีคือมันจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะมองเห็นจุดนี้พอมีจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถหยิบมันมาใช้ได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเปิดให้เด็กเนี่ยเขาได้ใช้ทางของเขาเนี่ยในการแสดงเนี่ยหรือแสดงออกเนี่ยมันจะเป็นบันไดเลยที่ทำให้เราได้เจออะไรใหม่ๆเรื่องจริงผมว่าครูจะสนุกด้วยแต่ต้องฝากนิดนึงว่าพยายามอย่ามองว่าเป็นเรื่องว่าเด็กอ่อนหรือเด็กเก่งให้มองว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถทักษะหลากหลายการแสดงจริงๆมันเป็นเรื่องการสื่อสารสมมติว่าคุณครูอยากจะให้แสดงอะไรก็ตามแต่อาจจะลองเปลี่ยนใหม่ว่าไม่มีไอ้ตัวเลือกไว
4: ้
0: แต่มีสิ่งที่ลองคุยกับเขาดูว่าเขากำลังอยากจะพูดเรื่องอะไร
2: อยากได้วิธีที่จะทำยังไงให้ดึงเด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องของตัวเองออกมา
0: จะมีวิธีการอย่างนึงก็คือว่าไอ้วิธีการเชิงเปรียบนะครับซึ่งละครมันจะต้องใช้อยู่แล้วการแสดงมันต้องใช้อยู่แล้วคือแทนที่เราจะไปถามที่ตัวไอ้ subject ตัวนั้นเนี่ยให้เราลองไปถามอย่างอื่นว่ามันมีวิธีการอะไรไหมที่เขาจะมาดมองเห็นไอ้เจ้าสิ่งนี้ได้ชัดเจนขึ้นคือกลับไปสู่เบสิกกลับไปสู่ไอ้จุดเริ่มต้นง่ายๆที่เด็กจะตอบได้แล้วเราค่อยๆตบไอ้สารที่เราอยากจะพูดเนี่ยตบกลับมาทีหลังเพราะว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็กอะที่เด็กจะต้องพยายามตอบให้ได้ตามข้อ1 2 3 4 5เด็กจะรู้สึกสนุกที่จะตอบนอกเหนือจาก5ข้อนี้เป็นธรรมชาติแต่ว่าเราจะบอกว่า5ที่นอกเหนือจาก5ข้อนี้มันก็อยู่ใน5ข้อนี้แหละแต่ให้มันไม่อยู่ในภายหลัง การสอนการแสดงหรือการสอนใดๆก็ตามแต่มันเป็นการลากอ่ะ

0: เป็นการหวานล้อมอ้อมดึงแล้วก็ค่อยๆลากมาสู่จุดคือจริงๆแล้วมันมีคำอยู่คำหนึ่งของการแสดงเนี่ยเขาเรียกว่า play ภาษาอังกฤษคือ play ทำไมเขาเรียกว่า play ก็คือ
1: เล
0: ่นถ้าเราได้มีโอกาสสังเกตเวลาที่เด็กเล่นเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเขาจะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เขาทำนั่นแหละเขาได้เริ่มแสดงออกแล้วก็แสดงได้แล้วนะครับทีนี้วันนี้ผมก็เลยว่าอยากจะชวนคุณครูเนี่ยมาเพลงกันมาเล่นก
1: ันกลับมาเป็นเด็กไง
0: กลับมาเป็นเด็กกันนิดนึงลองเราไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแล้วลองสนุกกับการที่มองดินสอเป็นองุ่นกันดูนะครับ
2: คุณนิมิตแนะนำเทคนิคการฝึกเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คุณครูทั้ง4ท่านและให้คุณครูทดลองฝึกแต่ละกิจกรรมต่อเนื่องกันไปเพราะการสร้างความมั่นใจจำเป็นต้องใช้กระบวนการของกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องจึงจะเห็นผลได้อย่างชัดเจน
0: ปกติเวลาผมสอนเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากกิจกรรมตัวนี้ก่อนนะครับคือกิจกรรมที่ทำให้จิตใจเนี่ยได้ถูกผ่อนคลายโดยการที่เราจะมาสมมติว่าหัวของเราเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกาน้ำนะครับหูของเรานี่เป็นเหมือนกรวยนะครับแล้วเราก็จะเอามือเนี่ยจับอย่างนี้จับกาน้ำอย่างนี้อ่ะลองดูครับจับดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหายใจเข้านะครับพอหายใจออกแล้วเนี่ยเราจะเทกาน้ำออกนะเวลาหายใจออกให้หายใจออกแบบนี้คือถ้าใครรู้สึกว่าขณะที่ดึงแล้วยังมีการรั้งนะแสดงว่าเราเครียดหรือเราฝืนไม่ยอมเทมันออกนะครับให้ปล่อยสบายๆและเวลาที่หายใจเข้าไปเท่าไหร่หายใจออกให้หมดนะครับอย่าหายใจแล้วกักไว้ที่เหลือเก็บไว้ไม่เอานะครับออกให้หมดนะครับโอเคนะครับหายใจเข้าหายใจออก

ครับเทช้าๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเทอีกครั้งหนึ่งจินตนาการว่ากำลังเทมันไปด้วยนะครับอะไรที่เรากังวลใจอะไรที่เรารู้สึกมันเป็นปัญหาอะไรที่มันทุกข์ร้อนเทมันออกไปให้เจ้าเข้าครับออก

0: พอหัวเราเบาแล้วนะครับต้องพยายามทำให้ตัวเบาด้วยทำไงจะตัวเบานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเชิญมาครับตรงนี้นะครับเนี่ยสมมติว่าผมแตะปุ๊บพอผมแตะปุ๊บเนี่ยให้ลอยไปเดี๋ยวลองแตะผมดูทีนี้ลองแตะผมดูแตะผมครับแตะปุ๊บแล้วปล่อยลอยไปแตะอีกแตะตรงไหนก็ได้ลอยไปเรื่อยๆแตะอีกแตะไปอีก
1: ขาเลย
0: แตะตรงไหนก็ได้ได้ดูแลนิดนึงได้แตะให้รู้ครับแตะสัมผัสให้รู้ว่าต้องการให้เขาไปทิศไหนแตะแรงจะไปแรงแตะเบาจะไปเบาลองจับคู่กันดูสิครับแตะไปเรื่อยหลับตาก็ได้ครับแล้วลองพยายามให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในน้ำจินตนาการว่าเราอยู่ในน้ำแล้วก็ลอยไปเรื่อยถ้าเราแตะแล้วรู้สึกเขายังหนักอยู่นี่แสดงว่าเขาฝืนลองสบาย
2: ๆเทคนิคในน้ำและการแตะตัวลอยของคุณนิมิตนั้นช่วยในการคลายความกังวลความตึงเครียดและช่วยในการผ่อนคลายร่างกาย
0: เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วจุดสำคัญที่เราจะให้เขาแสดงอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องให้เขาสบายก่อนทีนี้ให้อีกหนึ่งอันแบบฝึกหัดเพราะว่าเนื่องจากว่าครูที่มานี่มีกลุ่มเด็กหลากหลายหลักการของมันง่ายนิดเดียวมันว่าด้วยเรื่องของการที่สร้างแล้วผลักมันออกไปสร้างในที่นี้ก็คือโลกสร้างพลังสร้างมวลขึ้นมาแล้วผลักมันออกไปทีนี้ตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่เราจะทำให้เขาสนุกกับการใช้มือใช้ไม้และเพิ่มพลังให้เขาด้วยลูกบอลมาแล้วว้าวตายเลยว้าวนี่ครับสบายใจไหมฮะปกติเคยทำงี้ไหมครับลองไปทำดูบ้างนะครับและจริงๆมันจะช่วยเพิ่มเพราะว่าอะไรมันเป็นการสร้างพลังของตัวเราซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่เยอะแล้วโยนพลังออกไปนะครับซึ่งจริงๆไอการที่เราจะนำเสนอหรือแสดงอะไรก็เป็นเช่นนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มสามารถที่จะใช้ได้คือการเปิดหรือระเบิดอุปกรณ์การสอนที่ง่ายที่สุดที่หาได้ในโรงเรียนนะครับในการที่จะฝึกเด็กเราจะต้องเริ่มสอนเด็กบอกว่าก่อนที่เราจะโยนบอลไปให้ใครเราต้องดูว่าเขาพร้อมหรือเปล่าอันดับที่1อันดับที่2คือเราต้องสื่อสารกับเขาก่อนว่าเขามองเราอยู่หรือเปล่าเช่นเขาไม่ได้มองเราอยู่เลยแต่เราโยนไปแล้ว
1: มันก็จะดังแปลก
0: มันเขาก็จะแบบรับไม่ทันเพราะฉะนั้นมันจะโยงไปสู่การแสดงว่าถ้าเราจะสื่อสารกับใครเราต้องสื่อสารกับคนคนนั้นต้องโฟกัสชัดเจนโอเคครับมองก่อนแล้วจึงส่งครับมองก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งอย่ารีบร้อนมองก่อน
1: มอง
0: ก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งในภาษาอังกฤษในการสอนการแสดงเขาใช้คำว่าgive and take คือต้องพร้อมที่จะให
1: ้
0: และพร้อมที่จะรับถ้าให้อย่างเดียวโดยที่ไม่พร้อมที่จะรับก็ไม่ได้ถ้ารับอย่างเดียวโดยไม่พร้อมที่จะให้ก็ไม่ได้ฝึกให้เขาสื่อสารกับทุกๆคนแล้วเขาจะเป็นนักสื่อสารที่ดีใช่ไหมฮะทีนี้จากลูกบอลนี้เราพาไปสู่อะไรได้อีกเราจะโยนบอลกันอีกแล้วแต่ไม่มีบอลครับเราจะมีบอลที่เป็นบอลอากาศและผมจะส่งไป
3: อย่าเพิ่งโยนกลับมาสิ
0: มองให้เห็นก่อนว่าส่งไปแล้วมันย้อยไปมองให้เห็นด้วยจนกระทั่งรับโอเคครับลองดูสิครับลองส่งให้คนอื่นดูมีลูกเดียวฮะลูกเดียวไปส่งครับรับแล้วไปต่อครับเหมือนการใช้โจทย์เดียวกันคือมองว่าเขาพร้อมก่อนแล้วส่งไปครับแล้วรับลองเปลี่ยนมันดูสิเช่นลองให้มันแบบว่าเบาๆก็ได้หรือหนักๆก็ได้
4: ลูกโป่ง
0: จับเราก็ต้องรับหนักส่งหนักก็ต้องรับหนักส่งเบาก็ต้องรับเบานะครับการสื่อสารเหล่านี้ทำบ่อยๆแล้วเด็กเขาจะเริ่มคล่องคือปกติแล้วเวลาพูดเนี่ยมันจะต้องมีภาษาท่าทางใช่ไหมครับทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวเขาก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเวลาพูดนี่เขาก็ต้องมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับการพูดของเขาด้วยเนี่ยมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าขยายร่างกายเพราะฉะนั้นไอ้จุดสำคัญก่อนที่เขาจะไปฝึกแสดงอะไรก็ตามแต่ให้เขาใช้สิ่งเหล่านี้ให้คล่องตัวให้สบายก่อนตอนนี้เรากำลังยืนเป็นตัวเราใช่ไหมครับยืนปกติลองยืนแล้วให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าบุคลิกภาพบางอย่างเปลี่ยนไปไหล่จะดูเปิดอกจะเปิดขึ้นความพึงพายความเชื่อมั่นจะเยอะขึ้นอย่าไปกลัวเพราะว่าผมจะบอกเสมอว่าเมื่อคุณขึ้นมายืนบนเวทีของคุณบ้านคุณ ก็ได้ลองทักษะต่างๆไปแล้วนะครับทีนี้อยากลองถามคุณครูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างครับทักษะเหล่านี้คิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
1: คิดว่าใช้ได้ทุกระดับในช่วงทุกวัยของเขาอะนะฮะแล้วก็จะเรียกร้องความสนใจของเขาได้ดี
4: คิดว่าวันนี้ได้อะไรเยอะแยะมากมายคือหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะบอกออกมาได้ว่าสิ่งที่ตัวเองตันอยู่เสมอในเรื่องของการเรียนการสอนในบางส่วนนั้นน่าจะนำส่วนนี้ออกไปใช้ได้ทุกส่วน
5: ถ้าเราเอาความรู้สึกของเราออกมามันจะออกมาเป็นอารมณ์ที่มันสามารถสื่อสารแล้วมันรู้สึกสบายแล้วมันพอคนฟังคนรับรู้แล้วมันรู้สึกมันน่าสนใจ
6: ผมได้ทั้งแนวปฏิบัติที่ครูเองจะต้องนำไปปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่จะต้องเสริมให้กับนักเรียนที่นักเรียนจะต้องออกมารายงานหน้าชั้นแต่สิ่งที่ผมต้องสนใจจริงๆก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะสาธิตให้กับนักเรียนดูตรงนี้ผมไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญตรงนี้แต่ไปให้ความสำคัญกับตัวของนักเรียนนะครับบางครั้งในการที่เราสาธิตการทดลองให้กับเด็กเนี่ยมันจึงไม่ได้เต็มที่
0: คือเมื่อใดที่เราชัดเจนแม่นแล้วก็มีความหมายมีพลังเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะไม่ดูเราเขาจะหยุดแล้วเขาจะหันมาฟังและดูและอยากรู้ว่าสิ่งที่เราสื่อสารนั้นเป็นเช่นไรตรงจุดนี้มันก็จะเป็นจุดที่จะสร้างความสำเร็จได้ในการนำไปใช้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้นะครับ

0: คุณครูภาสกรจากโรงเรียนทหารอากาศบำรุงนำเทคนิคในการผ่อนคลายตนเองโดยการทำตัวให้เป็นกาน้ำการสร้างพลังและปล่อยออกไปเพื่อผ่อนคลายความเครียดและใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อจะไปข้างหน้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองก่อนที่จะไปสอนนักเรียน
1: ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนหรือทำการสอนเนี่ยจะ

0: มีการผ่อนคลายตัวเองก่อนเพราะในการเข้าห้องเรียนเนี่ยเราต้องมีความตึงเครียดแน่นอนนะครับดังนั้นผมจึงใช้วิธีการผ่อนคลายของผู้เชี่ยวชาญนั้นมาใช้กับตัวผมนะครับให้เกิดความผ่อนคลายจากนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะก้าวนำเสนอสาระและเนื้อหากับนักเรียนในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยเราต้องอาศัยอะไรบ้างในการดำรงชีวิตอาหารคราวนี้อาหารในร่างกายของมนุษย์เนี่ยถ้าพูดถึงมนุษย์ใช่ไหมครับอาหารนี่ลำเลียงยังไงนักเรียนการลำเลียงอาหารพอเราทำการขบเคี้ยวอาหารหรือทำการบดเคี้ยวแล้วใช่ไหมครับมันก็จะผ่านอะไรลงไปหลอดอาหารนะครับสู่กระเพาะอาหารตัวอย่างพืชที่ครูจะใช้ในการทดลองนะครับก็คือต้นกระสังนะเนี่ยก็คือต้นกระสังนะครับที่ใช้ในการทดลองแต่คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะนักเรียนว่าต้นกระสังเนี่ยมันลำเลียงน้ำและลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชไปยังส่วนต่างๆของต้นของมัน
1: ถ้าพูดตามตรงแล้วเรื่องของประสบการณ์การสอนนะครับของผมเนี่ยประสบการณ์การสอนเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำนะครับหรือพูดอีกในแง่นึงก็คือครูใหม่นั่นเองครั้งแรกที่ผมเข้าไปสอนเนี่ยเด็ก53คนแน่นอนเลยเขาต้องมีความประหม่าอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับมีความอายมีความค้าเขินนะครับถึงเราจะพร้อมที่จะนำเสนอแต่ว่าในสายตาของเด็ก53คนมันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เป็นกำแพงให้เราไม่สามารถที่จะนำเสนอได้อย่างเต็มที่นะครับนี่คือก่อนที่จะไปทำเวิร์กช็อปหรือไปรับคำแนะนำแต่พอผมนำวิธีนี้มาใช้ทำให้เด็กรู้สึกเอ๊ะมันสนุกมันน่าติดตามมันน่าชวนชมนะครับก็เป็นสิ่งที่แบบดึงดูดให้เด็กเข้ามาเรียนหนังสือได้มากขึ้น
2: เริ่มต้นชั่วโมงเรียนการแสดงคุณครูจิรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตนเองที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งนักเรียนหลายๆคนก็มีอาการเขินอายบีบมือเกรงมือเอามือไพล่หลังและยืนบิดไปบิดมาซึ่งอาการทั้งหมดเกิดจากความตื่นเต้นที่นักเรียนมี
3: ครูได้ให้พวกหนูเนี่ยออกมาพูดออกมาแนะนำตัวในหน้าห้องแล้วมีความรู้สึกว่าเขินแล้วก็อะไรครับไม่มีความมั่นใจแต่ทีนี้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเกมหรือว่าจะมีบทเรียนหรือมีบทนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อที่จะได้อะไรคะฝึกในเรื่องของความคลายความกังวลคลายความเครียดนะคะปลดปล่อยอารมณ์มั่นใจขึ้นไหมหรือว่ายังเกิดความประหม่าหรือเขินอายอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรามาลองทำกิจกรรมเหล่านี้ดู
2: คุณครูจิรานิตให้นักเรียนสร้างความมั่นใจโดยเริ่มต้นจากการฝึกวิธีการทำตัวให้เป็นกาน้ำเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกและความเครียดที่มีเทคนิคการแตะตัวลอยเพื่อผ่อนคลายร่างกายการโยนบอลเพื่อให้รู้จักการใช้ร่างกายและจินตนาการและหลังจากการฝึกคุณครูจิรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตนเองให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็สามารถลดความตื่นเต้นลงได้และมั่นใจที่จะเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังมากขึ้น
3: ส่วนมากแล้วเด็กขาดความมั่นใจแล้วก็มีความประหม่าแล้วก็เขินอายที่สำคัญก็คือดูแล้วเขาไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลังจากที่ครูได้ใช้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างเข้าไปช่วยโดยเฉพาะเทคนิคในเรื่องของการผ่อนคลายความกังวลในเรื่องของการส่งสัญญาณหรือในเรื่องของการส่งข้อความโดยเฉพาะในเรื่องของสมาธิเนี่ยครูคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็ตามสมาธิเนี่ยคงจะเป็นเรื่องแรกที่เด็กจะต้องทำให้ได้
2: คุณครูเยาวลักษณ์โรงเรียนวัดดอนเมืองนำเทคนิคการทำตัวเป็นกาน้ำและเทคนิคการแตะตัวลอยมาใช้กับนักเรียนชั้นป.1 เพื่อสร้างสมาธิและคลายความกังวลให้กับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มสอนวิชาภาษาไทยและได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องปิดเทอมของฉันซึ่งนักเรียนสามารถเล่าได้ดีแต่ก็ยังคงมีความตื่นเต้นอยู่บ้างเล็กน้อย
4: เด็กก็พัฒนาขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลน่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เด็กเขายังเล็กด้วยแล้วก็ชั่วโมงในการที่เราฝึกพัฒนาเด็กยังน้อยอยู่ถ้าได้ปรับใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ระยะเวลามากกว่านี้คิดว่าเด็กน่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะ
5: 1จับหายใจเข้าหายใจออกนั่นเป็นขั้นตอน1ที่อยากจะบอกพวกเราว่าอย่าเก็บอะไรไว้ในหัวของเราใช่ไหมลูกถ้าหนูเก็บไว้นานๆหนูก็จะทำไมคิดนั่นคือเราต้องทำไมกันก่อนรู้กันก่อนใช่ไหมคะว่าเวลานี้ครูจะส่งบอลไปให้ใครใช่หรือเปล่า

0: 2ฝ่ายต้องมองกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เหมือนกันเวลานักเรียนมาพูดหน้าชั้นน่ะถ้านักเรียนไม่มีคนมองนักเรียนเลยเนี่ยอยากพูดมั้ย
1: ไม่อยาก
0: เพ็ญนภาทั้งสนามไม่มีใครมองเธอเลยเธออยากพูดมั้ยไม่อยากหรอกค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องมองกันจริงมั้ยทิติวรรณนะเพราะต้องมองกันให้ดีแล้วก็โยนออกไปเขาก็จะทำไมรับได้นี่เร็วขึ้นเอาเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเดี๋ยวคุณครูจะส่งลูกบอลให้คอยดูให้ดีๆว่าลูกบอลของครูมีขนาดเท่าไหร่เข้าใจไหมเช่นครูส่งลูกบอลเท่านี้ได้ไหมชยพัฒน์แล้วแต่นะชยพัฒน์อาจจะไปเสกคาถาเหลือแค่นี้ก็ได้นะเร็วปุ๊บเกือบโดนหน้าแน่ครูต้องเสกคาถาให้มันเบาๆหน่อย
2: คุณครูประภานำเทคนิคจากการเวิร์กช็อปมาฝึกนักเรียนในช่วงพักกลางวันเพื่อผ่อนคลายนักเรียนก่อนที่จะมีการนำเสนอเรื่องคำศัพท์ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
3: My father likes watermelon My father likes guava My mother likes cucumber
4: I like mushroom My sister likes tomato My brother likes chili
5: My mother likes durian My father likes onion My grandfather like orange My grandmother like lemon
0: ช่วงที่พรีเซนต์แรกๆนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างที่จะเกิดอาการที่ว่าบางครั้งยังมือไม้ปลายเปะปะนะคะดวงตายังหาจุดโฟกัสไม่ได้อย่างเงี้ยยังจะมองเหลือบตามองอย่างเงี้ยก็แนะนำไปนะคะแต่พอครั้งต่อมาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าได้ฝึกอีกสักหลายๆครั้งได้นำเสนอบ่อยๆนะคะให้โอกาสเขาในการพรีเซนต์งานบ่อยๆเนี่ยก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆคนไหนที่เขามีความพร้อมเขาก็จะไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะก็ยังเหลืออยู่บ้างที่บางส่วนที่เขายังค่อยๆปรับอาการสั่นอาการประหม่าเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงแต่จะมีบ้างที่บางครั้งยังคุมภาวะตัวเองไม่ได้นะคะก็จะมีมือเย็นอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ยังเหลืออยู่บ้างซึ่งก็คิดว่าน่าจะหายไปอยู่ที่จำนวนครั้งนะคะที่เขาได้ฝึกบ่อย
2: ๆนอกจากเทคนิคที่คุณครูได้นำไปใช้แล้วคุณนิมิตยังได้แนะนำเทคนิคอีก2เทคนิคให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์หรือเลือกใช้เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้สายตาในการสื่อสารกับผู้อื่นและให้นักเรียนฝึกใส่ใจรายละเอียดกับสิ่งที่จะนำเสนอ
6: ส่งเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เจอมานะครับจะเป็นความสุขความเศร้าความเหงาความรักอะไรก็แล้วแต่ที่เจอมาแล้วเล่าให้เขาฟังผ่านสายตานะครับนะครับส่งความรู้สึกเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราเจอมาม ันเป็นเกมที่ล่อให้หัดมอง
7: จริงๆก็ทายไม่ถูกหรอก
6: ถูกถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่หัวใจสำคัญไม่เกี่ยวว่าถูกไม่ถูกหัวใจสำคัญไม่เกี่ยวหัวใจสำคัญคือล่อให้เขาเล่นเกมและหัดสื่อสาร
8: ใช้สายตา
6: ใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการที่เด็กจะต้องหัดพรีเซนต์อันนี้เป็นสิ่งที่ครูจะต้องเจอเยอะและต้องทำนะครับทีนี้ทำยังไงดีที่เขาจะสามารถพรีเซนต์อะไรก็ตามแต่แล้วมันมีความน่าสนใจหรือมันมีความสำคัญเพราะปัญหาที่เด็กพรีเซนต์เนี่ยบางทีคือพอเขาไม่มั่นใจเขาก็จะพูดให้มันรีบเสร็จไปผ่านๆไปใช่ไหมครับทีนี้เราอาจจะเริ่มจากไปฝึกหัดอะไรง่ายๆเช่นวันนี้เรามาลองทำท่าทางในชีวิตประจำวันครับลองทำแล้วลองให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นสิเช่นสมมติว่าผมกำลังทำอะไรดีผมกำลังซักผ้าแต่ปรากฏว่าผ้านั้นน่ะเป็นผ้าดิ้นทองผืนละหมื่น ลองดูสิครับลองดูครับลองดูว่าเขาให้ความสำคัญกับมันยังไงให้ความสำคัญว่าไงครับ
7: ต้อง
9: ผ่อนไฟ
7: ทนุถนอมไฟต้องผ่อน
6: เพราะว่าผ้ามันเป็นยังไง
7: มันแพงแล้วก็มันแพงแล้วก็ต้องพรมน้ำ
8: เรียบร้อยมากทำไมถึงได้เรียบร้อยอย่างนั้น
9: พอดีผ้าจ่ายที่คุณครูเขารีดมานะครับที่คุณครูท่านแรกรีดมาจะมีการรีดกรีบใช่ไหมครับผมก็จะจัดกรีบก่อนนะครับจากนั้นก็เก็บกรีบเข้าไปนะครับแล้วก็พับชายเข้าไปเพื่อไม่ให้กรีบแตกนะครับแล้วก็เก็บในตู้ให้เรียบร้อยคร
8: ับ
9: อ
8: ันนี้เป็นเบสิกอย่างแรกๆง่ายๆที่จะไปทำกับเด็กๆเวลาที่เขาต้องพรีเซนต์อะไรสังเกตไหมว่าเวลาเด็กๆนำเสนอมักจะพยายามพูดแล้วก็พยายามจะพูดก็จะต้องยืนสั่นแล้วก็ถืออุปกรณ์ต่างๆเรานั้นสั่นไปสั่นมาสาเหตุเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าสิ่งที่เรากำลังจะพูดแต่เราพยายามจะนำเสนอนะครับ
9: เขาสนใจที่จะเสนอข้อมูลแต่อุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเขาไม่ได้หยิบจับอะไรมาใช้
8: ถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยการลองทำกันบ้านว่ากระดานเนี้ยข้อความเนี้ยวัตถุเนี้ยทรายเม็ดเนี้ยดินสำลีเนี้ยสำคัญอย่างไรโดยที่เราอาจจะเริ่มต้นบอกว่าไหนหนูลองให้ความสำคัญกับการเล่าทีละอย่างซิโดยไม่ต้องพูดการให้ความสำคัญเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนดูแบบว่าจดจ่อมากขึ้นน่าตื่นเต้นมากขึ้น
10: ทุกเนื้อหาทุกวิชานั้นล้วนแล้วแต่เด็กนั้นต้องแสดงศักยภาพในเรื่องของการเรียนการสอนอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ลงไปครูคิดว่ามันน่าจะได้ผลกับการเรียนเด็กก็จะได้ฝึกอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ
11: ้
10: น
11: ในการที่ผมจะทำการสอนหรือนำเสนอแน่นอนเลยใครที่จะต้องจับอะไรที่เป็นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะครับที่จะนำเข้ามาสู่ชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะมีความกลัวอยู่แล้วนะครับเป็นตัวนึงความอายความเขินที่จะพบปะกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้เราจะกำจัดออกไปได้ยังไงให้มันพ้นถึงกำจัดออกไปไม่ได้หมดแต่อย่างน้อยก็มีวิธีที่จะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายเครื่องนึงแหละนะครับที่จะนำวิธีการต่างๆเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนกับชีวิตเราเพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
8: คนทุกคนเนี่ยพร้อมจะเป็นนักแสดงหรือมีความจำเป็นต้องใช้การแสดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าศาสตร์การแสดงมีความจำเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันสามารถไปประยุกต์ใช้แต่มันไม่ได้หมายถึงการไปสร้างมายาหรือการหลอกลวงแต่มันหมายถึงการสร้างวิธีคิดสร้างบุคลิกสร้างการจัดการตัวเองทั้งในแง่ของร่างกายในแง่ของอารมณ์ในแง่ของการพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในเชิงของการพัฒนาตัวเองได้

ป็นความจริงในอดีตว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เร็วสมัยแรกๆเลยถ้ามีอาการของเอสเต็มขั้นแล้วอยู่ได้อีก2ปีก็ตายเวลานี้เอสเนี่ยกลายเป็นโรคที่รักษาได้คนที่ติดเชื้อ HIV นั้นสามารถมีอายุยืนยาวได้เหมือนกับคนที่ไม่ติดเชื้อทั่วๆไป

0: เรื่อง HIV แม้จะมีคนบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนจนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้าพูดถึงด้านความรู้สึกที่มีต่อคำว่าเอดบางทีมันอาจจะไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
1: สังคมเนี่ยเขียนคิดว่าการติดเชื้อนั้นเป็นพฤติกรรมของคนไม่ดีไม่ว่าติดยาเสพติดไม่ว่าชายนักเที่ยวไม่ว่าหญิงขายบริการทางเพศไม่ว่าชายรักชายเห็นภาพคนที่ติดเชื้อต้องตัวดำผอมซูบซีดผิว

0: ็นแผลผุพองไปหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากจะให้มีคนในบริษัทเขาอีกหน่อยมีหน้าตาแบบนั้นไม่มีใครอยากจะให้มีคนในครอบครัวเขาเนี่ยติดเชื้อ HIV เสียชื่อ
1: ก็ไม่รังเกียจนะครับแต่จะให้ไปคุกคีนี่ก็ไม่อยากคุกจะคุกคีเลยครับ
2: คงลำบากนะแต่ว่าถ้าแบบพูดคุยสื่อสารอะไรกันได
3: ้ก็กลัวนะคะบอกตรงๆก็กลัวเพราะตัวเองมีโรคประจำตัวอยู
4: ่ถ้าไม่ใช่ว่ารังเกียจแต่ไลฟ์สไตล์หรือวิถีความเป็นอยู่ของเราตอนนี้เราทำไม่ได้

เลขประมาณการนะครับซึ่งจากสูตรทางสถิติทางด้านระบาดวิทยานะครับเขาบอกว่ามีคนไทยเนี่ยติดเชื้อตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี1985ถึงขณะเนี้ยประมาณสัก 1,500,000 คนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณสัก 800,000 ถึง 900,000 คนนะครับนะก็ยังมีชีวิตอยู่ขนาดเนี้ยประมาณ 600,000 คนถามว่าถ้าคนที่รู้จริงๆว่าตัวเองติดเชื้ออยู่ณขณะนี้ที่บอกว่ามีเหลือชีวิตอยู่ 600,000 คนอาจจะรู้จริงๆแค่สัก 3-4 แสนคนเท่านั้นเองแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าเอสมันติดต่อกันได้ยังไงนะการที่อยู่ในบ้านเดียวกับเขาถ้าไม่มีไม่ไปปล้ำเขาไม่มีไปทำงานเขาไม่ไปใช้เข็มฉีดยาเขาไม่มีทางติดเชื้อจากคนคนนั้นในบ้านเขาในที่ทำงานเขาได้เลยนะต้องเอาให้แน่ใจว่าให้สังคมแน่ใจว่าการอยู่ร่วมกันในปกติในสังคมไม่ติดเชื้อขึ้นมา

ิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากคนไม่เข้าใจเราในยุคสมัยแรกๆคนกลัวเราเพราะเขาไม่เข้าใจและเขากลัวการติดเชื้อจากพวกเราเพราะเราก็ต้องใช้ความอดทนนะและพยายามที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นถ้าเราท้อแท้หรือว่าไม่ต่อสู้เนี่ยคนข้างนอกยิ่งจะเข้าใจผิดมากขึ้นซึ่งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

0: ท่านเจ้าคุณพระบรมญาธรท่านดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อยู่ที่วัดป่าน้ำพุมีผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีลูกที่ติดมากับผู้ป่วยด้วยมีลูกบางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดนี้ติดก็มีส่วนหนึ่งเสียชีวิตไปส่วนที่ไม่ติดเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตกค้างที่วัดที่ทางเราถ้าเด็กเหล่านี้ไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเสียโอกาส
1: เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยจะมีเด็กอยู่ที่นี่เยอะมากแต่ก็เป็นปัญหาว่าวัดเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดนะแล้วอย่างหนึ่งปัญหาของเด็กก็คือต้องไปโรงเรียนซึ่งในช่วงนั้นก็ส่งเด็กไปโรงเรียนแถวๆเนี่ยก็มีปัญหาข้างนอกเขาก็รังเกียจพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กก็กลัวจะมีการติดเชื้อจากเด็กเราหลวงพ่อจึงสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนแล้วพอเด็กเขาไปเรียนเขามีความสุขไม่ได้สุขกับการที่ต้องมาเรียนกอขอคองอไม่ใช่ความสุขกับการที่ได้มีเพื่อนมีครูมีกิจกรรมต่างๆทำมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวิชาความรู้คนทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องตายหรอกนะจะตายช้าตายเร็วหรือตายด้วยเหตุอะไรก็ทุกคนก็หนีไม่พ้นความตายแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราควรจะทำอะไรที่มันดีที่สุดมีความสุขที่สุดมีค่าที่สุดให้กับตัวเองซึ่งการเรียนการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีคุณค่ามีความ

0: ความหมาย
1: ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เด็กๆไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยคำว่าผู้ติดเชื้อหรือคนปกติที่นี่ก็เลยดูเหมือนกับว่าจะเป็นสถานที่ต้นแบบในอุดมคติที่ใครหลายๆคนอยากให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย
0: ช่วงแรกก็มีแน่นอนนะช่วงปี42 43 44 45เนี่ยบอกว่าคือหาเด็กเรียนได้ยากมากนะเพราะว่าเรามีเด็กติดเชื้อเด็กผลทบเอสเรียนเยอะนะผู้ปกครองก็จะกลัวแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเรานำกิจกรรมของเรียนเข้าสู่ชุมชนนะครับให้ความรู้ชุมชนบ้างร่วมกับอนามัยโรงเรียนอนามัยของโรงเรียนแดงร่วมกับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ความรู้ของชุมชน
2: ก่อนเด็กจะเข้ามาอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองเข้าใจแล้วยอมรับกติกาแล้วว่าเรามีเด็กติดเชื้อเรียนร่วมด้วยนะเพราะเราก็ให้ความรู้ความเข้าใจเด็ก2กลุ่มนี้ก็คือโอเคยอมรับกันได้แล้วเราก็ให้ความรู้เด็กอธิบายเข้าใจนะครับเรื่องการดูแลป้องกันตัวเอง
3: เรียนร่วมกับเด็กติดเชื้อ HIV แล้วก็เด็กไร้พ่อแม่อะไรพวกนี้ค่ะ
4: ไม่กลัวครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของที่จะติดเชื้อร่วมกับเขาครับ
3: พอเราได้พูดได้คุยกับเขาจริงๆคือความรู้สึกกลัวนั้นมันก็หายไปอะค่ะ
4: อยู่กับเขาก็กินขนมด้วยกันอะไรครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะครับ
3: คือว่าเราก็พูดคุยกับเขาตามภาษาแต่ว่าของอะไรที่เราไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เราก็จะไม่ใช้เลย
5: ปกติเขาก็เหมือนเพื่อนทั่วไปก็เล่นกับเราปกติ
6: กลัวไหม
7: กลัวค่ะแต่ว่ารู้ว่ามันไม่สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ
8: ก็คือเนี่ยค่ะบางคนเราก็ไม่รู้เลยค่ะแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเด็กติดเชื้อบางคนตั้งใจเรียนมากกว่าเด็กปกติด้วย
9: บางคนเนี่ยเติบโตมากับเชื้อโดยที่ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือมีความต่างกับคนอื่นเด็กบางคนเนี่ยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเขาจะบอกว่าตัวเขาอ่ะเหมือนกับมีโรคประจำตัวธรรมดาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีชีวิตยืนยาวกับคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าโรคหัวใจด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่คือปมด้อย
10: แนวทางปฏิบัติก็จะคล้ายๆกับข้างนอกครับ
6: ก
10: ็คือการเรียนการสอน
6: ก็จะเหมือนกัน
10: ครับชีวิตประจำวันก็จะเหมือนกันจะไม่มีการมาแบ่งแยกว่าคนนี้นะติดเชื้อนะคนนี้นะไม่ติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ย
11: เสือสีอะไรนะช้างล่ะช้างสีอะไรลงมือเลยลูกเก่งมากเก่งมาก

0: เมื่อก่อนก็หนูก็อาจจะไม่เข้าพวกกับเด็กที่ไม่ติดเชื้อค่ะแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนที่ในโรงเรียนไม่ติดเชื้อก็เป็นเหมือนกันก็แบบเป็นกันเองค่ะแบบว่าถ้าเขาจะกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กินร่วมกันหมดเลยค่ะเขาไม่จะไม่แยกเขาก็ดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีคนเข้าใกล้เลยค่ะแค่รู้ว่าคำว่าเขาจะไม่เข้าใกล้ตอนนี้ก็โรงเรียนเปลี่ยนไป
1: ในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยต้องการเพื่อนการอยู่ร่วมกันการสนิทสนมกันเนี่ยใกล้ชิดกันเนี่ยมันจึงเป็นความเคยชินที่เหมือนกับว่าทำให้ความกลัวนั้นหมดไปการจัดกิจกรรมร่วมกันการทำงานร่วมกันเนี่ยของนักเรียนเนี่ยเข้ากลุ่มกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยลดเรื่องของความกลัวตรงนั้นลงไปได้เยอะมาก
2: เพราะในสังคมปกติมันต้องมีการอยู่ร่วมกันมันไม่สามารถแบ่งแยกเป็นนิคมได้ไม่ใช่สมัยก่อนมันมีนิคมโลกเลื้อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าคนมันต้องปฏิสัมพันธ์กันในสังคมเพราะนั้นเด็กกลุ่มนี้เกิดถ้าเขาเอาไปแปลกแยกแล้วเนี่ยคือถ้าคนคิดเชิงบวกก็บวกไปเกิดถ้าคนคิดมองในแง่ลบเหมือนกับแบ่งแยกเขาออกจากสังคมเนี่ยบางคนจะแอนตี้สังคมมันจะกลับมาทำร้ายสังคมอีก
3: เรียนอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตอนเข้ามาป.6เทอมแรกค่ะเข้ามาแรกๆก็เหงาค่ะพอเริ่มมีเพื่อนก็เริ่มรู้สึกดีค่ะ
4: แล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนที่เป็นไหม
5: มีค่ะก็เนี่ยค่ะ
4: แต่ก็คือเราคนก็เป็นเพื่อนกันเนาะ
5: ค่ะ

0: าไหม
1: เหงาค่ะ
0: น้ำเหงาไหม
1: เหงาค
0: ่ะตอนนี้ยังเหงาอยู่ไหม
1: ไม่เหงาแล้ว
0: โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะ
1: พยาบาลค่ะ
0: อยากเป็นพยาบาลทำไมล่ะทำไมล่ะทำไมอยากเป็นพยาบาล
1: เพื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นที่เจ็บป่วยไข้ค่ะ
2: ชีวิตของผู้ติดเชื้อที่เราเห็นอาจไม่ได้ดูยากลำบากอะไรมากมายแต่อย่าลืมนะครับที่ที่เราได้เห็นกินพื้นที่ไม่ถึง 1% ของพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยซ้ำเคยมีคนบอกว่าชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางทีมันยากขนาดที่ว่าโลกของใครบางคนยังต้องถูกแบ่งเป็น2ใบ

0: พี่จะเป็นคนที่ชอบทดสอบทัศนคติคนปรากฏว่าลองดูแล้วในทุกกลุ่มเพื่อนที่เป็นโลกอีกใบของพี่ไม่มีใครรับได้เรื่องเอก
1: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายๆไปเลยอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
2: เรียกอะไรอย่างนี้มา
1: เรียกอีเอทอะไรเงี้ยค่ะ

ในชีวิตที่ปกติที่สุดของคุณคุณคิดว่าโลกที่คุณอยู่เป็นแบบไหนทุกข์สุขหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สำหรับบางคนชีวิตที่ปกติที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถมีได้มันคือโลกที่ถูกแบ่งออกเป็น2ใบ

0: องว่าพี่กลับเชียงมา
1: 10ปีพอดี11ปีอะค่ะประมาณเกือบๆ10ปีกว่าๆ
0: รู้ว่าตัวเองติดเชื้อตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ตั้งแต่จำความได้อ่ะก็ตั้งแต่เด็กเลยก็เพราะว่าออนติดเชื้อมาจากแม่สู่ลูกคือแม่ติดเชื้อด้วยแต่ว่าอันนี้ก็มีพี่ชายด้วย4คนแต่พี่ชายไม่ติดเชื
1: ้อก่อนหน้านั้นก็ใช้ชีวิตแบบปกติค่ะเรียนจบปริญญาตรีก็ทำงานบริษัททำงานสักพักนึงก็มีแฟนคนแรกและคนเดียวเนี่ยคือทำงานแล้ว
2: เคยเรียนอยู่ที่จันนะคะที่บ้านที่เคยอยู่แต่เรียนได้แค่ป.1แค่เทอมเดียวก็โดนไล่ออกเพราะว่าผอ.บอกว่าถ้ายังขืนเอาเด็กคนนี้ไว้ผู้ปกครองคนอื่นเขาจะเอาเด็กของเขาอะลาออกให้หมดเพราะว่ามีเด็กที่เป็นเอดอยู
1: ่ตอนที่รู้ว่าติดเชื้อเนี่ยคือเรียนเพิ่งจบปริญญาโทยังไม่ได้รับปริญญากำลังจะทำคือเรียนจบปุ๊บก็สอบเข้าทำงานได้แล้วเขาบังคับตรวจ HIV ก็เลยรู้ว่ามี HIV 3วันหลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็แบบรู้ว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายแบบชีวิตฉันอะไรวะและอีก3เดือนต่อมาแฟนก็ตาย
2: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายเลยอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้ทำไมต้องมีแต่คนรังเกียจเราเพื่อนก็ไม่มีเล่นแม้กระทั่งพ่อแม่เรายังไม่มีเลยแล้วทำไมคนอื่นยังมีพ่อแม่มีเพื่อนเล่นได้การศึกษาได้รับการศึกษาแล้วทำไมเราไม่มีอะไรเลยอยู่แต่บนวัดไปอาศัยวัดอยู่แล้วก็คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
0: อย่างนั้นอย่างนี้ไหม
2: เรียกอีเอทอะไรเงี้ยค่ะ
1: มันอาจจะเป็นความกดดันเยอะๆคือคงไม่มีใครมีความสุขหรอกเป็นเอทแต่ว่าเราก็ค่อนข้างรับปัญหาของเราได้ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเหมือนมีโลก2ใบโลก2ใบก็คือว่าพี่มีโลกใบใหญ่อันนึงคือโลกที่เป็นเอสโลกที่มีเพื่อนเยอะแยะแต่จะเป็นเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเพื่อนที่รู้อยู่แล้วว่ายายคนนี้ชื่อแก้วเขาเป็นเอสและยังยินดีที่จะคบเราก็มีเพื่อนรักเยอะแยะเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าพี่เขียนหนังสือด้วยมีเว็บไซต์ด้วยก็เพื่อนกลุ่มนี้ก็คือเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรจะกินยาตอนไหนหรือว่าจะเป็นอะไรเขาไม่เคยรังเกียจเราเพราะเขาเลือกเองที่จะคบเราโลกใบที่สองก็จะเป็นใบที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นเอสนะที่เช่นเพื่อนข้างบ้านซึ่งเขาก็จะแอบสงสัยอยู่ว่าเยนิ่มทำงานอะไรวะไม่ค่อยทำงานในเวลาปกติเหมือนเขาหรือบางทีก็มีของบริจาคมากองเต็มบ้านแบบทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ใบที่เราอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆอาทิเช่นเราไปเรียนคอร์สอื่นวิชาชีพตามภาษาที่แบบหาอะไรทำเงี้ยเราก็จะมีเพื่อนในกลุ่มที่สนใจร่วมกันเรื่องหนังสือเรื่องงานประดิษฐ์เงี้ยค่ะซึ่งเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นความกดดันนะว่าสมมติว่าเพื่อนในโลกที่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเขานัดกินข้าวนัดไปไหนกันแล้วถ้ามันเป็นเวลายาของเราอ่ะเราก็ต้องคิดว่าเราจะไปได้ไหมเราจะแอบกินยาตอนไหนไหมหรือว่าเขาจะพลาดรู้เมื่อไหร่ว่าเราเป็นเอสแล้วเขาจะเลิกคบเราไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อชีวิตมันผ่านมานานเนี่ยแล้วเรามีโรคสองใบความเครียดมันก็เยอะขึ้นอย่างปีแรกๆที่ติดเชื้อเนี่ยก็ออกสื่อค่อนข้างบ่อยก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยกลัวอะไรนักเพราะคิดว่าคงกำลังจะตายแล้วล่ะไม่ต้องแคร์อะไรเท่าไหร่ก็แคร์อยู่เพราะว่าญาติพี่น้องไม่รู้แต่ว่าตอนนี้กังวลเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็มีความสุขกับโลกอีกใบนึงของเรากับเพื่อนอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดทำให้เขารู้เราก็กลัวจะเสียโลกใบนั้นไปเสียความสุขอันน้อยนิดที่เรามีอยู่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
2: ของออนคิดว่ามีโลกใบเดียวเพราะว่าไม่ว่าออนจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกัน
0: กดดันไหม
2: ไม่ค่ะตอนนั้นก็มีบ้างแต่ยังไม่ถึงกับขั้นมากเพราะว่าม
0: ีคนแบบมองในลักษณะที่ว่าดูถูกแบบรังเกียจอะไรแล้วไหม
2: คือตอนที่เข้าไปเรียนแรก คือเรายังไม่เปิดเผยว่าเราเป็นอะไรจนถึงม.3 อ่ะค่ะใกล้ๆม.3 ออนถึงกล้าบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเราติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ได้ติดกันง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายไปว่าติดยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีกี่ทาง
0: แล้วตอนหลังจากที่หนูบอกตอนที่ช่วงม.3 ปุ๊บเพื่อนเขามีปฏิกิริยาไงบ้าง
2: รักมากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามที่จะเขาก็พยายามบอกออนเสมอว่ากินยาด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยกินอาหารให้มีประโยชน์นะวันนี้กินยาหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าออนอยากเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ติดเชื้อคือหมายถึงว่าเราก็สามารถอยู่บนโลกนี้ได้เหมือนคนปกติโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งอุดอู้อยู่แต่ในบ้านหลบตัวอะไรเงี้ยค่ะทำใจหดหู่แต่เราถ้าเรากล้าเปิดเผยใช่ไหมคนเขาจะได้รู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง

0: แล้วลูกขอลูกเห็นคืออะไร
1: เป็นเชื้อไวรัสเฮดไอวีติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์
2: แล้วก็
1: เข็ม
2: แล้วก็ทาง
1: เลือด
3: เข็มฉีดยา
1: เพศสัมพันธ์
2: เข็มฉีด

0: แล้วก็ทางทารก
1: เคยได้ยินมาว่ามีจะติดทางน้ำลายได้เอดพันใหม่เลยก็กลัวเหมือนกัน
2: แล้วรู้ป่ะลูกเอ็มติดยังไง
3: เพศสัมพันธ์
2: เพศสัมพันธ์
3: ทางเลือด

0: การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องติดเชื้อเสมอไปคู่สามีภรรยาที่ไม่สามีหรือภรรยาติดเชื้ออยู่นะครับนะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ย10ปีนะฮะมีเพศสัมพันธ์กันตามปกติเดือนละกี่ครั้งก็ว่าไปไม่ใช่ว่าทั้งคู่ทั้งสามีภรรยานั้นจะต้องติดเชื้อเสมอไปไม่ใช่เนื่องจากอะไรเนี่ยไม่ทราบชัดเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์นะความรุนแรงของการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นกับปริมาณของเชื้อในคนที่ติดนะอาจจะมีมากมีน้อยในเลือดในน้ำคัดหลั่งการที่เลือดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายที่สุดก็คือว่าการได้รับเลือด1ขวดเต็มๆนะครับของคนที่เนี่ยของคนไข้คนหนึ่งได้รับเลือด1ขวดจากคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ว่าตรวจแล้วไม่เจออะไรแล้วแต่นะครับนะแล้วให้เข้าไปในกรณีนี้คนที่ได้รับเลือดขวดนั้นจะติดเชื้อตามได้เกือบจะ 100%ทีถ้าเผื่อว่าเอาเข็มฉีดยานะที่คนที่ติดยาเสพติดฉีดกันที่มีเลือดปนเปื้อนอยู่นะครับนะมีเลือดของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่แล้วมีคนอื่นเนี่ยไปใช้เข็มฉีดยาอันเดียวกันในการผสมยาฉีดแล้วฉีดเข้าไปโอกาสจะติดเชื้อได้มี 1%สมมุติว่าถ้าเผื่อยุงอย่างที่พูดนั้นก็เหมือนกันนะยุงมันนำมาลาเรียได้ใช่ไหมนำแชร์จับสารได้มันก็ไปกัดเอาเลือดมันก็ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้เอาใหม่ในบ้านหนึ่งนะซึ่งมีคนอยู่กันเลย5คนมีคนติดเชื้ออยู่1คนถ้าถามว่ายุงนำเชื้อเอสได้จริงคนอีก4คนที่อยู่ในบ้านนั้นก็น่าจะมีใครที่ติดเชื้อไปบ้างเขาไปสอบสวนสืบสวนเนี่ยมาแล้วร้อยบ้านพันบ้านในแอฟริกาในประเทศยุงเยอะนะปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่มียุงเยอะๆไม่ติดเชื้อนอกจากมีเพศสัมพันธ์อีกอันนึงที่เขาพิสูจน์กันเลือดอันนึงเนี่ยมาจากเลือดคนที่ติดเชื้อกับมีจานเลือดอีกใบหนึ่งซึ่งเลือดนี้ไม่ได้ติดเชื้อก็ให้ยุงเนี่ยมาดูดมาตอมมาดูดเลือดจากจานนึงแล้วก็ไปอีกจานนึงปรากฏว่าจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะที่มีที่ไม่มีเชื้ออยู่เนี่ยยังไงยุงมันก็ตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ทำให้ไอจานที่เลือดสะอาดเนี่ยติดเชื้อ HIV ตามไปด้วยเป็นไปได้เลยนะหมากัดคนที่ติดเชื้อคนหนึ่งนะกัดเสร็จฟันยังป้นเปื้อนเลือดอยู่นะแล้วก็ไปงับอีกคนหนึ่งทันทีโอ้ยนั่นมันก็แน่นอนใช่ไหมจุด 3% จุด 5% หรือ 1% อย่างที่ว่านะครับนะแล้วแปลว่าอะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรในการที่บอกว่าประชาชนจะอยู่ในบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่
1: แต่สังคมก็ยังไม่ยอมรับอย
0: ู่ไม่ยอมรับว่าไง
2: สังคมก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ด่าว่าอะไรบ้างครับ
2: มันเป็นคำหยาบก็ไม่รู้สึกที่ก็รู้สึกเฉยๆก็ว่าสวยมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจนี่ค่ะแต่หนูไม่คิดแล้วค่ะ
1: คิดแต่ก่อนหนูคิดว่าสังคมเขาต้องเกลียดหนู
2: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวนี้หนูไม่คิดแล้ว
2: ค่ะ
1: ทำไมครับ
2: ก็เห็นพี่คนหนึ่งเขาออกไปเลี้ยงนอกแล้วพี่เขาบอกว่าสังคมภายนอกเขาไม่คิดจะรังเกียจเรา
0: เหตุการณ์ที่พูดนี้ในออสเตรเลียในเมืองไทยก็เคยพูดถึงบนรถเมย์มีใครไปทิ้มต่างเหล่านี้นะครับนะเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเคยจับผู้ร้ายได้ไหมเคยพิสูจน์ได้ไหมผู้ร้ายคนนั้นติดเชื้อหรือว่าเป็นเพียงมือโซนสักคนหนึ่งนะครับเอาเข็มที่บอกว่าเพราะติดเชื้ออยู่นะเทียบไปทิ่มตำที่คนอื่นเขานะแม้กระทั่งผู้หญิงที่ถูกผู้ชายข่มขืนแล้วติดเชื้อขึ้นมาถามว่าคนเนี้ยจะไปจงใจแก้แค้นผู้ชายทั่วไปไหม โอ้โหมันเป็นเรื่องของนวนิยายนะครับนะชีวิตจริงอาจจะมีบ้างหนึ่งคนนะจังหวะนั้นแต่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นนะผมมีคนไข้ที่ติดเชื้อนะผู้ชายผู้หญิงนะครับนะพอก็รู้ว่าติดเชื้อนะครับความคิดที่จะไปทำให้คนอื่นติดเชื้อมีความแค้นที่ติดเชื้อตามมาผมไม่เคยเจอเลยคนส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับนะไม่เคยคิดจะแก้แค้นสังคม

0: บางคนก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ด่าว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่รู้มันเป็นคำหยาบ
2: แบบว่าสวยมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจใช่ไหมคะแต่หนูไม่คิดแล้วค่ะ
3: คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียกอีเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: The purpose of doing Bhangara, that was actually to give children who have no parents and no mother and father anymore because they died of AIDS. And these children also being infected. And these children died a very miserable death. Very alone, nobody wanted to touch them. Yeah. So we said, we are going to make a house. We take AIDS children to our place and we try to give them a dignified death. A dignified last time in their life, the last period in their life.
1: ส่วนใหญ่ไม่มีพ่อแม่ครับในด้านของเรานี้นะครับเราก็พยายามที่จะทําให้เขาได้เห็นว่าเขาได้รับความอบอุ่นถึงแม้เขาจะได้อยู่ตัวคนเดียวหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยแต่เราก็พยายามให้ความอบอุ่นเขาให้ความรักเขาให้เขารู้ว่าความรักของพ่อแม่ก็สามารถถ่ายทอดจากคนอื่นได้เขานอกจากจะมีคนที่อยู่รอบข้างเขาแล้วนะครับเขายังมีพระเจ้านะมีพระเจ้าที่ยังรักเขาโดยผ่านทางพวกเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นเหมือนกับเป็นตัวสอนให้เขาได้มีความเชื่อมีความศรัทธามากขึ้น

0: อยากกลับไปอยู่บ้านไหม
1: ครั้งแรกก็อยากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากกลับ
0: ทำไมครับผม
1: เพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่มีใครคอยดูแลตัวผมผมต้องคอยดูแลตัวเองบ้าน
2: คิรินนี่ก็เพิ่งมาอยู่กับเราเมื่อปีกลางปีที่แล้วมั้งคะ
3: ครับ
2: ก่อนหน้านั้นที่เขาอยู่กับครอบครัวเดิมของเขาเขาอยู่กับปู่กับย่าที่แก่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหลานอยู่ที่บ้านก็ไม่ทราบว่าการดูแลของที่บ้านเป็นยังไงบ้างทำไมถึงตัวน้องเขาเล็กอย่างนี้เพราะน้องเขาเล็กมาตั้งแต่แรกแล้วอะส่วนใหญ่เด็กของเราจะพัฒนาการด้านร่างกายนี่จะช้ามาก

ที่บ้านแกด้ามีโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กตอนนั้นมีเด็กประมาณ20กว่าคนนะคะถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารตั้งแต่ต้นเลี้ยงดูแลผิดแล้วก็พอมาถึงเราเนี่ยเราก็จำเป็นที่

0: ซื้อไม่ได้พัฒนาการช้าตัวเล็ก
1: ที่เคยได้ยินว่าเนี่ยเด็กที่เขาได้รับเชื้อได้กินยาความศักยภาพในการ
2: ช้า
1: ในการรับเรียนรู้หรือว่าการเรียนรู้อะไรจะช้า
2: ใช่ค่ะ
1: ของหนูมีบ้าง
2: มีไม่ทันเพื่อนเนี่ย
1: จิตใต้สำนึกอย่างเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนช้าไปอย่างเดียว
2: ไม่ใช่หรอกค่ะก็พยายามอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีมันเข้าใจยากกับคนอื่นไงค่ะเพื่อนเขาหายงงอยากงงคือเลย
1: มันเป็นผมได้ของเราไหม
2: นิดหน่อยค่ะ
1: นิดหน่อยแล้วเราหาวิธีการแก้ลบตรงจุดนั้นยังไง
2: พยายามให้มากขึ้นค่ะทำซ้ำๆจนกว่าจะทำได้ค่ะ

0: 10 years ago, the medicine came to Thailand. The medicine was in Thailand, but very, very expensive. It was 20,000 baht, 30,000 baht per month, even more than that. And then the medicine became available, I think it was by generics from India. So we got medicine for 6,000 baht a month per child. Then we said, okay, we are going to give our children medicine. We take less children, but every child should get medicine.
1: ด้วยประสิทธิภาพของยาค่ะมันจะมีระยะ12ชั่วโมงก็คือหมอเขาให้กิน12ชั่วโมงเป๊ะพยายามไม่ให้คาดไม่ให้เคลื่อนนะคะถ้าเลทปั๊บเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวก็คือมันจะทําให้ดื้อยาจะทําให้คนกินดื้อยาคนที่เริ่มยาต้านครั้งแรกนะคะช่วงพอเริ่มยาต้านปั๊บพอ2อาทิตย์เราต้องพาไปตรวจตับว่าตับรับกับยาได้หรือเปล่าด้วยสูตรยาค่ะมันจะมี3สูตรถ้าเกิดคนที่กินระยะแรกส่วนใหญ่หมอก็จะให้กินสูตรแรกฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆหมอส่วนใหญ่หมอจะไม่ค่อยให้เปลี่ยนยาค่ะด้วยปริมาณด้วยฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็จะไม่แรงเท่าสูตร2และสูตร3เมื่อดื้อยาหมอก็จะต้องปรับขึ้นไปก็ฤทธิ์ยาก็จะแรงขึ้นมันก็จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเด็กมากขึ้น
2: เด็กที่นี่เนี่ยเขาอยู่ในสังคมปิดเขาอยู่ในสังคมที่ทุกคนรักเขาคนที่เข้ามาก็เหมือนโรคในใบของพี่โรคที่เป็นเอสว่าเข้ามาหาเองด้วยความรู้ว่าเด็กเป็นเอสอยู่แล้วไม่รังเกียจรับได้เข้ามาหาเด็กจะคุ้นชินอยู่กับโรคอันนี้คือเขาก็ตีความไปว่าโรคส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่คือทุกครั้งที่พี่มาเนี่ยพี่จะพยายามสอนเขาเรื่องโรคอีกใบหนึ่งด้วยแต่ว่าในความเป็นเด็กอ่ะเขามองโรคในแง่ดีกว่าเราและเขาไม่เคยเจอสายตาที่มองหัวจดเท้าอย่างรังเกียจเขาไม่เคยรู้ว่าปัญหาข้างนอกอ่ะแค่ไหนดังนั้นเนี่ยยิ่งตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนพอเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาก็จะเริ่มทุกข์ขึ้นหน่อยๆเราจะพอเดาได้ไหมว่าเบกิเป็นอะไรเบกิเป็นโรคอะไรเบกิเขาก็มีเชื้อ HIV เนาะมีเชื้อ HIV แล้วมันก็จะแบบเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
3: พอหนูมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับก็หนูก็เข้าโรงเรียนเพื่อนก็รออย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เข้าตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าเอดที่คนอื่นเขาว่าหนูเนี้ยมันหมายความว่ายังไงแล้วคราวนี้มีพี่เขาบอกว่าก็เป็นโรคที่เราเป็นนี่แหละลูกแล้วหนูก็เลยว่าอ๋อนี่ที่หนูเป็นอยู่นี่หนูเป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเขาพี่เขาบอกว่าใช่ลูกบอกว่าถ้าใครพี่ลีก็เลยพูดว่าถ้าใครว่าก็ไม่ต้องน้อยใจก็บอกว่าแล้วมีได้แบบนี้หรือเปล่า
2: และสำหรับเรื่อง HIV ใครยังไม่เข้าใจโอลิฟเข้าใจไหมลูกแล้วมันเป็นยังไงมันเข้ามาอยู่ในตัวเราเฉยๆเนาะมันเป็นแค่โรคหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็ต้องไม่ท้อแท้ไม่หมดหวังกับมันแล้วก็ไม่ต้องโกรธถึงสาเหตุที่เราเป็นก็ช่างมันเนาะมันผ่านไปแล้วก็สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราก็แค่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องโกรธพ่อแม่นะคะไม่มีใครตั้งใจให้ลูกออกเกิดออกมาเป็นมีเชื้อ HIV หรอกพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจนะคะดังนั้นอย่าโกรธการโกรธพ่อแม่มันเป็นบาปต่อให้เขาทำให้เราเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ชีวิตเรานะคะ
1: ในตอนแรกก็คือเรารีมีความรู้สึกว่าในเมื่อเด็กก็โตขึ้นเราน่าจะทำชีวิตให้เขาปกติมากขึ้นด้วยเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่แบบปลูกผักกินเองในบ้าน

0: มีมะเขือมีตะไคร้มีอะไรกินเองในบ้านโดยที่เราจะได้ประหยัดด้วยก็เวลาใช้อุปกรณ์เราก็ต้องให้เขาระวังใช้มีดใช้จอบอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นไร
1: เขียนคำตอบลงในสมุดนะแต่ต้องมีวิธีคิดด้วยนะ
2: คำถามแรกเลยคือมีเด็กติดเชื้อด้วยหรอเมื่อบอกมีแล้วสอนยังไงสอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเด็กพวกนี้น่ารักมากเขาจะอยู่ในจุดของเขาเขาจะไม่มาวุ่นวายหรือว่าถ้าเกิดเขาป่วยมากเขาจะให้เราโทรตามศูนย์แต่ถ้าเขาเป็นแผลเล็กๆน้อยๆเราทำให้เขาโดยที่ไม่ได้รังเกียจอยู่แล้ว
3: ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องที่มันเลือดที่อุบัติเหตุที่ระวังที่มีการเชื้อพวกนี้เราก็ระวังคำพูดไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาอะ
4: เขาก็คุยธรรมดานะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะทุกคนก็ไม่รังเกียจแล้วก็เล่นเหมือนปกติอะยังมีอยู่ชั้นนึงตอนจอมอะเขาเปาะแปะก็เรียกเขามาหาบ่อยๆส่วนมากครูจะเอาใจใส่เขาหน่อยเรียกแล้วก็ไม่ไปเครียดอะไรกับเขาอะเขาทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ปล่อย
5: ครูจะมีสองแบบคือครูที่ขาดเมตตาเลยคือรังเกียจเลยคือไม่ให้เด็กที่ติดเชื้อเรียนด้วยหรือให้เรียนด้วยแต่เธอนั่งหน้าห้องหรือเธอนั่งแยกกับคนอื่นแล้วไม่สนใจคือมองเขาเป็นเหมือนเป็นอากาศเขาไม่มีตัวตนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างหัวเองแต่ว่าเขาผ่านทุกปีเพราะว่าครูไม่อยากเก็บไว้ครูผลักดันเขาไปเป็นภาระของครูคนอื่นอันนี้ก็จะใจร้ายกับเขาแล้วเขาจะมีอนาคตได้ไงในเมื่อเขาเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเขาถูกรังเกียจกับอีกประเภทนึงที่อาจจะใจดีเกินไปอาทิเช่นก็ไม่ได้รักใครเขาหรอกแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้เธอเป็นเอด
6: ขยะหนูก็ไม่เก็บเหมือนเดิมเวลาเห็นขยะล้มก็ไปโ
0: ป๊ะคนไหนที่ไม่คลุกคลีเขาอาจจะมองว่าเด็กติดเชื้อเดี๋ยวก็ตายเราอยากฝากไว้ว่าเขาไม่ได้ตายอย่างที่ไม่ได้ตายเร็วอย่างที่เราคิดคือเขาอยู่ได้นานอาจจะนานโดยที่เราไม่คาดคิดว่าจะนานขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็สอนเหมือนเขาเป็นเด็กปกติคนนึงอะค่ะให้เขาอยู่ในสังคมจริงได้ไม่ต้องมีข้อยกเว้นว่าร่างกายไม่ปกตินะสุขภาพไม่ดีอันนี้ยกเว้นอย่างเงี้ยค่ะ
5: โรคอีกใบนึงเนี่ยจะมาตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเริ่มมีความลับอาทิเช่นFacebook เด็กพี่ก็เริ่มสร้างโลกอีกใบหนึ่งเพราะเขามีเพื่อนอื่นๆที่เขาไปเซิร์ชมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วบางทีก็เห็นว่าเด็กโกหกกับเพื่อนในโลกอีกใบเพราะว่าเขาไม่สามารถให้เพื่อนรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กอยู่บ้านเด็กกำพร้าที่ติดเองก็คือมันจะเริ่มสร้างโลกอีกใบขึ้นมาเองโดยที่โลกใบนั้นอ่ะมันอยู่ยากแต่บางทีมันก็จำเป็นต้องอยู่นะเพราะเรายังอยู่ในสังคม
7: ผู้ติดเชื้อต้องคอยปกปิดต้องสร้างโลกที่ผิดเพี้ยนขึ้นมาเพียงเพราะว่าพวกเขาต้องการจะอยู่ร่วมสังคมเดียวกับคุณคำถามคือทำไมพวกเขาต้องทำอะไรมากขนาดนั้น
8: การรังเกียจการกีดกันการตีตราผู้ติดเชื้อการไม่ยอมรับเขาในครอบครัวในสังคมที่เป็นประเด็นที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะครับนะเป็นประเด็นที่ยากที่สุดในเรื่องเอดส์ยากกว่าการรักษาเยอะเลยถามว่าจะแก้ยังไงนะจะแก้ยังไงนะผมว่าต้องมาเข้าใจว่าทำไมสังคมเรายังรังเกียจผู้ติดเชื้อแม่บ้านคนหนึ่งติดเชื้อจากสามีสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขาผู้หญิงคนนั้นชั่วไหมอาจจะชั่วที่ว่าเลือกสามีไม่ดีแต่จะทำไงนะครับนะหรือผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อเพราะว่าเนี่ยปีนี้ได้ขึ้นเงินเดือนสองขั้นเพื่อนพาไปเลี้ยงเผอิญถุงยางแตกผู้ชายคนนี้เลวชั่วช้ามากไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจสังคมว่าการติดเชื้อขนาดนี้ไม่ใช่เป็นคนชั่วเสมอไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
1: เย้เย้เย้นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
2: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
3: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
2: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
4: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
1: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
5: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
4: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
2: ดีดีพวกเราชอบ
4: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้าจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
2: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
4: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
2: เฮ้
0: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
2: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
1: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
2: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
3: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
5: เอ๊ะอะไรนะ
1: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
2: เออจริงด้วย
3: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
4: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
2: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
1: นี่ไง
3: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
2: ตกใจหมดเลย
1: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
3: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
2: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
3: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
2: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
3: งั้นรู้แล้วมะเดื่อใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
5: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
0: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
5: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
1: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด

0: ลำไย
1: ผิด
0: ส้ม
2: ผิดแล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
1: ก็นี่ไง
0: ข้าวโพด
1: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
3: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
1: แตงโม
0: แตงโม
4: แตงโม
3: เอ้ยถูกแล้ว
0: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
2: ี่ไงบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
0: ใช่เลยจ้ะ
1: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
1: บอถือ
2: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
1: บอถือง
2: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
1: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
2: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
5: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะคืนเคลงของทั้งคู
0: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
3: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมรัมย์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตร

เลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A

ับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b 2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancingไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3
3: ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
4: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยช่วง ETV Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับจะเป็นรายงานย้อนถึงที่มาที่ไปของนโยบายดังกล่าวและผลการดำเนินการในส่วนของผู้ปฏิบัตินะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง ETV Mac Report ครับ

0: โรงเรียนนาฏพยานุกูลของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์พิเศษนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการและจะเป็นพิเศษประเภทปกป้องทางสติปัญญาเป็นหลักนะซึ่งในปัจจุบันของเรานั้นเรามีกลุ่มที่ให้บริการที่มารับบริการกับเราอยู่2กลุ่มโดยหลักคือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับปัจจุบันมีทั้งหมด337คนที่เหลือก็เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแห่งนี้นะครับเราเน้นในเรื่องของภาคเช้ามีประจัดเป็น2ลักษณะภาคเช้าเป็นเชิงวิชาการตามหลักสูตรนะซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นเราจัดการเรียนในลักษณะของเรื่องของ6ลักษณะตามหลักสูตรแล้วก็เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นเราจัดการเรียนสอนตาม8กลุ่มสาระของหลักสูตรกลางเหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับสำหรับในเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับโรงเรียนแห่งนี้เราจัดมานานแล้วครับอย่างน้อยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีนะซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นเราพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของด้านพุทธิหรือทางสมองนะครับเรื่องของการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งมีการเพิ่มเติมเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ทักษะการอ่านข้อเขียนข้อต่างๆนะครับในเรื่องของทักษะนะครับหรือทางงานอาชีพต่างๆตรงนี้เราพัฒนาเรื่องของในภาคบ่ายตั้งแต่บ่ายโมง13นาฬิกาจนถึงบ่าย4โมงเนี่ยเด็กของเราทุกคนคุณครูทุกท่านบุคลากรทุกคนก็จะร่วมเรียนรู้ตามฐานที่ตัวเองสนใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะอาชีพนะการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์นะการทำธุรกิจโรงน้ำดื่มนะการปั้นเซรามิกอะไรต่างๆซึ่งมีหลากหลายที่เด็กแต่ละคนมีความสามารถหรือความสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะเลือกเรียนในกลุ่มสนใจนั้น
1: งานเซรามิกเนี่ยของเราจะเป็นเบสของโรงเรียนในกิจกรรมของเราจะมีนักเรียนทั้งหมดอยู่15คนในกลุ่มงานเซรามิกนะคะก็จะมีกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาทั้งหมดเลยนะคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่มีความสามารถเยอะหน่อยเนี่ยเราจะให้วาดภาพอย่างน้องสุวรรณคนนี้เขาก็จะวาดภาพเป็นงานเพ้นท์ลงบนเซรามิกที่เผาแล้วใช้สีใต้เคลือบส่วนเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงกับที่

0: เขาไม่ค่อยมีความสามารถในเรื่องรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะเป็นงานปั้นอิสระฟรีแฮนด์แล้วก็ใช้ตัวปั้นให้ค่ะเราใช้เด็กระดับมัธยมต้นนะคะเริ่มตั้งแต่มัธยมต้นให้ฝึกก็จะเป็นม .1 จนถึงม .6 แต่ส่วนมากนี่จะเป็นกลุ่มม .1 ถึงม .3 เพราะว่าครูดูแลชั้นมัธยมต้นอยู่ก็เลยจะเป็นงานม .ต้นเราจะฝึกด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือให้เด็กฝึกปั้นฝึกอะไรนะจับดินนวดดินก็จะมีการฝึกสมาธิใช้ผู้กันใช้สีใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์แล้วก็ฝึกเรื่องจินตนาการเด็กที่ฝึกเนี่ยคนที่กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงเนี่ยเขาก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นสามารถบีบจับอะไรได้มากขึ้นคือทำให้เป็นรูปร่างขึ้นนะคะจากที่ว่าไม่สามารถหยิบจับอะไรได้มั่นคงเนี่ยอย่างน้องส้มลิ้มคนนี้ก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่เกิดกำเนิดเลยตอนนี้เขาสามารถปั้นขึ้นรูปร่างได้หยิบจับตัวนั้นมาประกอบได้ค่ะอย่างคนที่มีความสามารถเยอะๆหน่อยเนี่ยจากที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ๆเคยวาดบนเฟรมแล้วเราก็ฝึกเด็กให้เป็นชิ้นเล็กๆลงบนแก้วบนจานอะไรชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราหลักๆเลยจะอยู่ที่โอท็อปของโรงเรียนก็คืออยู่ที่หลังดีเบสกับที่พระธาตุแช่แห้งค่ะส่วนนอกเหนือจากนี้ก็คือจะเป็นงานนำเสนอสินค้าของโรงเรียนเป็นจัดนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะออกงานเรื่อยๆค่ะ
1: การเรียนงานอาชีพทั้งมานี้ใช้เวลาตามตารางเรียนในช่วงบ่ายโมงนะครับจนถึง4โมงเย็นนะครับตามนโยบายที่ว่าการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับอันดับแรกนี้ก็ให้เขารู้จักนะครับการใช้การดูแลเครื่องมือนะครับเสร็จแล้วก็ให้เขาได้สัมผัสนะให้เขาได้ทดลองใช้นะครับลองใช้เสร็จแล้วเมื่อเขาคล่องนะครับเราให้เขาทำตามกระบวนการขั้นตอนตามที่ตัวเองถนัดมากที่สุดนะครับโดยการทำนี่เราไม่ได้ทำว่าชิ้นงานชิ้นเดียวนี่จะทำเสร็จคนเดียวนะครับคนที่ถนัดงานตัดก็ให้ไปตัดถนัดงานประกอบขึ้นโครงก็ให้ไปทำคนที่ขึงผ้าก็ให้ไปขึงผ้านะครับเด็กทุกคนนะครับมีศักยภาพที่ไม่เท่ากันก็จริงแต่ก็สามารถจะพัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระให้กับสังคมครับสามารถจะทำงานได้ทุกชนิดทำได้เหมือนคนปกติตามศักยภาพของเขาถึงจะไม่สวยงามเทียบเท่าคนปกติแต่ก็มีความภาคภูมิใจนะครับสามารถให้กำลังใจตัวเองได้นะครับ
2: ถ้าเขาเป็นแล้วเขาคล่องแล้วบางคนก็อยากจะเรียนอาชีพใหม่ก็ไปสมัครเรียนอาชีพใหม่ต่อไปนะหรือบางคนอยากต่อยอดไปเรื่องของไปเรียนถึงสถานประกอบการซึ่งปัจจุบันนี้เราส่งเสริมให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ในสถานประกอบการต่างๆไปเรียนร่วมไปฝึกงานนะส่วนหนึ่งเมื่อจบมาแล้วเนี่ยสถานประกอบการก็จองตัวนะไปเป็นลูกจ้างไปเป็นพนักงานของสถานประกอบการต่างๆนะอีกส่วนหนึ่งก็ไปเรียนในเรื่องของสถานศึกษาที่เป็นเช่นคมพัฒนาฝีมือแรงงานนะอะไรต่างๆเนี่ยก็มาเรื่องของสร้างทักษะอาชีพต่างๆให้กับเด็กนะครับเรื่องของอาชีพในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือจิตคตินะครับเราก็มีกิจกรรมเรื่องของการอบรมธรรมะให้กับนักเรียนนะครับในช่วงเย็นของทุกวันในเรือนนอนก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระอบรมขัดเกลาจิตใจจากพ่อครูแม่ครูในเรือนนอนนะหรือวันสำคัญทางศาสนานะเราก็มีการทำบุญตักบาตรนะพาเด็กนั่งสมาธิฟังเทศอะไรต่างๆนะก็เป็นกิจกรรมปกติที่เราจัดให้กับเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้ในเรื่องของสุขอนามัยนะเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเด็กของเราส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเขาบางคนยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเป็นเรื่องจะเป็นอย่างยิ่งที่คณะครูบุคลากรเนี่ยต้องให้ความใจใส่นะซึ่งระบบของโรงเรียนเรานั้นเราใช้ระบบของพี่ช่วยเหลือน้องนะพี่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นน้องที่มาใหม่เนี่ยบางคนอาจจะช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ก็มีพี่ใหญ่คอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือต่าง
3: ๆโรงเรียนน่านปัญญานุกูลก็เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะครับที่มีปัญหาทางสุขภาพกายหรือทางปัญญานะครับแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อเรื่องว่าจะต้องดูแลกันนะครับเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสที่เขาด้อยก็จะทำให้มีโอกาสมากขึ้นนะครับเท่าที่มาดูในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะให้ความรู้ทางสาระวิชา ตลอดจนการพัฒนาฝีมือหรือในเรื่องของอาชีพนะครับก็มีหลากหลายถึงขั้นที่จะพอจะมีรายได้ประกอบอาชีพนะครับก็คล้ายๆกับโรงเรียนที่ปกติแล้วก็จะมีการสอนวิชาอาชีพเสริมนะครับอันนี้ก็ทำได้ถึงขั้นว่าสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับเป็นกิจกรรมขนาดเล็กนะครับทำขนมหรือว่าล้างรถหรือว่าวาดรูปต่างๆถือว่าทำได้อย่างมีคุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับก็มาดูแล้วมีความพร้อมตั้งโรงเรียนมาเกือบ20ปีนะครับเห็นถึงความเข้าใจในภารกิจบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็มีความใส่ใจทำด้วยหัวใจของการที่จะดูแลเป้าหมายคือนักเรียนที่ด้อยโอกาสนะครับทำแล้วมาเห็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมตรงที่ว่ามีคุณภาพกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีนักเรียนหลายคนนะครับมีความสามารถทางด้านกีฬาแล้วก็ได้รับเหรียญรางวัลระดับนานาชาติมีนักเรียนหลายคนที่ประกอบอาชีพที่เลี้ยงชีพได้มาจบไปแล้วนะครับแล้วก็ผมสัมผัสดูได้เลยว่าเด็กๆเหล่านี้นะครับมีความสุขกับการที่ได้รับการดูแลนะครับมีความรื่นเริงในจิตใจแม้ว่าจะมีจุดด้อยของตัวเองในเรื่องของร่างกายกล้าพูดได้ว่าให้ความดีงามกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่มาร่วมสนับสนุนในเรื่องของทวิภาคีกับเรื่องของการอาชีพนะครับก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้มาเห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาที่มีครูลักษณะเดียวกันแบบนี้ครับ
4: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราไปสนทนากับคุณครูคนเก่งนะครับเป็นครูอาชีวะเอกชนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีเชียงรายไทยเยอรมันนะครับจากจังหวัดเชียงรายครูท่านนี้มีนวัตกรรมอย่างไรน่าสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
5: สวัสดีครับผมอาจารย์วิศักดิ์ขัดกันทาครับเป็นหัวหน้าแผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันครับ

0: โดยปกติแล้วนะครับนักศึกษาของเราเนี่ยถ้าอยู่ในระดับปวสอยู่ในชั้นปีที่2เนี่ยโดยปกติก็จะมีวิชาโครงงานนวัตกรรมโครงงานเกิดขึ้นมานะครับทีนี้แนวคิดก็ต้องอยู่ที่นักศึกษาก่อนนะครับว่าเขาสนใจในด้านไหนจะทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมขึ้นมาก็ต้องให้นักศึกษาเนี่ยรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะหานวัตกรรมของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็มานำเสนอนะครับกับคณะกรรมการในแผนกของช่างยนต์เราแล้วก็ถึงจะทำการอนุมัติให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำการจัดทำขึ้นมานะครับพอจัดทำขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีชิ้นงานเสร็จเราก็จะมาทำการประกวดในแผนกของเราว่ามีกี่กลุ่มในนวัตกรรมที่มันใกล้เคียงกันหลังจากนั้นก็เอานวัตกรรมตรงนี้นะครับไปต่อยอดในส่วนของการประกวดทั้งภายในและภายนอกครับที่ผ่านมานี่เราก็ส่งไปที่ศูนย์นวัตกรรมที่ไบเทคบางนานะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะส่งไปแข่งที่ระดับภาคเหนือนะครับการแข่งขันทักษะระดับภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนครับก็ต้องมาทำการปรับปรุงในส่วนของที่ยังขาดตกบกพร่องไปในส่วนของนวัตกรรมแล้วก็ตัวนักศึกษาเองนะครับในส่วนของความรู้ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีแนวคิดต่างๆนะครับจากคณะกรรมการที่ภายนอกที่เขามาทำการเป็นคณะกรรมการให้เราในการประกวดนะครับในแผนกปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆก็คือในกลุ่มนวัตกรรมเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายในส่วนของที่เขาจะนำทำการประกวดเนี่ยทีนี้ส่วนใหญ่ที่หน่วยงานที่เขาจัดเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งของเรานี่คืออยู่ไกลในส่วนของที่จะไปร่วมกับเขาโดยเฉพาะในส่วนของชิ้นงานต่างๆเนี่ยที่จะนำไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีระยะทางที่ไกลครับหนึ่งก็คือให้การสนับสนุนในส่วนของการอนุมัติเข้าร่วมนะครับทุกประเภทที่มีการแข่งขันหรือว่าที่มีการประกวดนะครับนวัตกรรมต่างๆแล้วก็สนับสนุนในส่วนของการฝึกอบรมตามหน่วยงานต่างๆนะครับที่เขาจัดเกี่ยวกับนวัตกรรมโครงงานต่างๆครับตอนนี้เรากำลังติดต่อไปทางสถานประกอบการต่างๆเพื่อที่จะนำเครื่องตัวนี้นะครับไปทำการใช้งานจริงทดลองใช้งานจริงครับตอนนี้ก็คิดในส่วนของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของไอตัวลิฟต์ไอตัวยกล้อเนี่ยครับให้มันมีความไวขึ้นโดยอาจจะทำการขยายกระบอกสูบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นครับทำงานได้สะดวกขึ้นมุมมองเด็กอาชีวะในปัจจุบันการพัฒนาการของเขาเนี่ยจะดีขึ้นนะหรือว่าสื่อเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็คือการพัฒนาสื่อสารอะไรต่างเนี่ยมันไวขึ้นนะครับตอนนี้นะครับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยมันยังมีการเหลื่อมล้ำกันอยู่ในส่วนของการศึกษานะครับนะแต่ดีใจตรงที่ว่าตอนนี้แท่งอาชีวะเนี่ยจะอยู่ในแท่งเดียวกันระหว่างเอกชนกับรัฐบาลนะครับตรงนี้นะครับก็อยากทางเอกชนเนี่ยก็อยากจะให้มองความสัมพันธ์ของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้มองความสัมพันธ์ในส่วนของภาคเอกชนให้มากขึ้นนะครับมีเกี่ยวกับงานนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็พยายามให้ทางเอกชนเข้าไปร่วมมากขึ้นนะครับทุกวันนี้ยังแยกกันอยู่ก็อยากจะให้มองถึงความสำคัญของนวัตกรรมต่างๆที่เป็นผลงานของนักศึกษานะเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้นำความรู้ของเขาเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีในปัจจุบันไปไวมากนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องให้ความสำคัญกับเขาเยอะๆครับ มันยังเป็นโครงการเริ่มต้นนะครับซึ่งเราต้องพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะครับถึงจะเอาไปจดลิขสิทธิ์อะไรได้ครับ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อกรุงไทยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้

0: มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
1: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยจัดสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O

คะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็พิวริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์ม N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์ม N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่า
มันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็

อยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างOH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4จึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะ

0: ีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะฮะกรุ๊ปของพิวรีนนะครับประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะครับประกอบไปด้วย T นะฮะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะฮะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะฮะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพลาสต์ค่ะโคโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าlight reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็มค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP+ นะคะกลายเป็น

ADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเอง

0: ให้กับระบบค่ะ
1: และอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะ Photo System 1และ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photo Lysis ค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คือ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอล์กเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุ
มาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้

เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงประเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ
5: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็ก

0: อย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับเราได้รับเกียรติจากดร.อินจันทร์เจริญนะครับผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนครับท่านผู้นี้มีหลักการบริหารอย่างไรถึงได้ขยายกิจการไปยังจังหวัดเชียงรายและอนาคตมหาวิทยาลัยเชียงรายเป็นหนึ่งสถานศึกษาที่ท่านบริหารนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงอิทธิเวกรีพอร์ตครับ

0: การทำวิจัยเชียงรายนะครับมันทำภายใต้กรอบเราคิดว่าเรามีอาชีวะปวช.ปวส.เมื่อเราเปิดปริญญาตรีปวส.มันก็ต่อปริญญาตรีได้เราต้องการอย่างนั้นนะครับและขณะเดียวกันเราก็คิดว่าคำว่าเป็นวิจัยเป้าหมายมันจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยในอนาคตเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมในภูอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเราตั้งเป้าไปอย่างนั้นก็คิดว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เราก็เริ่มจากเปิดคณะบริหารคณะวิศวะคณะพยาบาลคณะสาธารณสุขแพทย์แผนจีนแล้วก็มีบัณฑิตวิไลตอนนี้เรามี6คณะนี่คือ5คณะ1บัณฑิตวิไลก็คือ6คณะนะครับเราก็คิดว่าการเป็นมหาวิไลก็คิดว่าผมก็จะครับคิดว่ามันควรจะค่อยเป็นค่อยไปก็คงต้องทำนะครับทำแบบตามแบบที่เขาว่าที่ทางทบมหาวิไลให้เราทำเราก็ทำอยู่เข้าใจว่าเราทำเกือบเสร็จแล้วก็คงจะเข้าใจว่าปีการศึกษาหน้านะครับเราควรจะได้เป็นแล้วล่ะการแข่งขันมันคนละเขาจะเลือกนะครับผมเปิดอย่างคณะพยาบาลเนี่ยก็เรากับแม่ฟ้าหลวงเขาแม่ฟ้าหลวงเขาก็รับอยู่อย่างคณะพยาบาลเราเปิดเรารับ120คนแม่ฟ้าหลวงก็รับประมาณเท่ากันทุกเท่ากันก็แค่220ไม่ได้มากเขาเป็นถูกควบคุมโดยสภาพยาบาลนะครับ
1: เพรา
0: ะ
1: นั้นควบคุมทั้งสอง
0: ถูกควบคุมทั้งรัฐและเอกชนมันไม่มีนะแต่ว่าของแม่ฟ้าหลวงเขาจะสอนต่างจากเราครับเราจะสอนเน้นหนักภาคปฏิบัติเราจะต้องเปิดสาขาที่ตลาดต้องการนะครับไม่ใช่เปิดตามความอยากถ้าอยากจะเปิดขอเปิดไม่มีทางเลยเราต้องศึกษาตลาดส่วนคู่แข่งเราไม่กลัวเราคิดว่าเราถ้าเราทำด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจเราไม่กลัวครับเราทำในแง่ของคุณภาพอะไรต่างๆเอาง่ายๆอย่างพยาบาลนะครับเราทำครั้งแรกเราสอบครั้งแรกได้ประมาณ10คนสอบนะครับสอบสภาพยาบาลนะครับ
1: จบแล้วก
0: ็
1: สอบ
0: สอบครับจบแล้วก็สอบสอบเขาให้สอบเราก็มาปรับปรุงตลอดจาก10กลายเป็น20กว่า40กว่า60กว่าสุดท้ายเราสอบได้ 97% เดี๋ยวนี
1: ้
0: ครับอันนี้เราสอบได้ 97% ผมไปฝึกงานที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงใหม่พะเยาแล้วก็วิทยาลัยโรงพยาบาลในเชียงรายแต่เล็กๆแล้วก็น่านแล้วก็เชียงใหม่ลำปางเขาต้องสอบเข้านะครับ
1: ผมก
0: ็สอบเข้าครับอย่างเพิ่งนี่เพิ่งสอบเข้ารุ่นแรกสอบไปรับได้สอบประมาณ180คนมาสมัครเรารับ37 39 38คนถึงเกณฑ์มารายงานตัว29คนนอกนั้นไม่มารายงานตัว
1: สละส
0: ิทธิ์ก็ครับคือเขาก็เราไม่ว่าครับเราให้อิสระเพราะว่าให้อิสระเขาอยากลองก็ลองครับแล้วเราสอบครั้งที่2ก็จะสอบเดือนกุมภาพันธ์ครั้งที่2นี้จะมากคนสมัครจะมากผมคิดว่าที่ทำช่างมันการศึกษาเนี่ยครับศึกษาดูว่าความต้องการของตลาดแรงงานนะแรงงานเนี่ยมันต้องมีฝีมือนะครับแรงงานต้องมีฝีมื พราะนั้นก็พอมีฝีมือเราเรามาคิดสิครับว่าระหว่างทำสามัญทำอาชีวะอาชีวะมันเกี่ยวกับช่างหรือบริหารธุรกิจทีก็ผมก็มาจับผมทำครั้งแรกทำบริหารธุรกิจ
1: ก็อยู่กับอาจารย์สวัย
0: ก็บริหารธุรกิจครับทำมาพอจบมาที่ทำมาทำช่างทำไมทำช่างหนึ่งเพราะช่างมันเป็นหัวใจของอาชีวะนะครับอ
1: าจารย์คิดตั้งแต่ต้น
0: ผมคิดตั้งแต่ต้นแล้วครับนั่นหนึ่งและสองประกอบกับโรงเรียนที่เราเข้ามาซื้อกิจการนี่มันเป็นโรงเรียนช่าง
1: โรงเรียนช่างเดิม
0: ครับช่างเดิมครับโอ้ผมพอทำมันก็มันทุกอย่างครับทางการเงินการบริหารการอะไรผมว่ามันท้าทายนะมันท้าทายแต่ว่าถ้าพูดถึงปัจจุบันมันไม่ใช่แล้ว
1: ม
0: ัน
1: เป็นย
0: ัง
1: ไงรูปแบบ
0: ปัจจุบันการศึกษาระหว่างการศึกษาอาชีวะของรัฐของเอกชนมันล้นครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับอาชีวะมันจะต้องขึ้นกับอาชีวะผมคิด
1: ตั้งนานแล้ว
0: แต่ว่าทำมันอยู่ที่มันกลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของหน่วยงานแต่ผมมองว่าอาชีวะต้องขึ้นกับอาชีวะมันต้องเป็นยูนิตี
1: ้
0: ต้องยูนิตี้ก็ยังผมยังดีใจว่าตอนผมเป็นนายกอยู่2 สมัยสมัยที่3ที่เข้าไปแล้วผมไม่สบายเข้าไปได้ทำงานนิดเดียวทำงานหนึ่งก็ให้คนอื่นทำต่อมันหลายอย่างครับแต่ผมบอกว่าอย่างเช่นการจัดการศึกษาบอกว่าอาชีวะมีแต่ตีกันอะไรกันไอ้ที่มันมีนะมันเกิดกี่ครั้งเคยนับไหมครับผมบอกว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยมันเกิดบางทีครั้งเดียวปีหนึ่ง5 ครั้งแต่สามัญตีกันนี่ไม่เคยไม่ปีหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งลองนับสิครับนับสิโมผมบอกเลยสามัญมากกว่าชีวะมีเรื่องเยอะเลยแต่มันลองไปนักเรียนอาชีวะที่เป็นศิษย์เก่าที่เขาตีจบมาแล้วสัก10 ปีลองไปนั่งคุยนะครับแล้วจะรู้เลยว่า มันจะพูดว่าคำเดียวที่พูดออกมาก็คือเสียดายวันนั้นที่ครูบาอาจารย์สอนผมไม่ฟังทั้งนั้นเลยเพราะนั้นในเรื่องตีกันนี่มันเป็นเรื่องของสังคมไม่ใช่การศึกษาเพราะนั้นมันต้องแก้ปัญหาของสังคมรัฐบาลต้องดูแลต้องลงดูแลโรงเรียนก็ต้องดูแลกันอย่างทั่วถึงมันก็จะหยุดตีกันเองแต่ก็การเอาแค่ของผมนะของผมเทคโนโลยีกรุงธนกับเทคโนโลยีหมู่บ้านครัวแต่ก่อนขึ้นรถคันเดียวไม่ได้ปี2524ที่นี่มันตีนแต่ตอนท้ายผมก็ไปหาพอผมซื้อที่นี่ผมไปหาอาจารย์สุภชัยแย้มชุติบอกป๋าผมมาซื้อที่นี่ผมบอกป๋าว่าผมต้องการทำโรงเรียนเราจับมือกันมีอะไรบอกกันช่วยกันแก้เดี๋ยวนี้เป็นโรงเรียนที่โรงเรียนน้องทำไมมันแก้ได้อะครับเดี๋ยวนี้ครูหาง่ายแต่ครูต้องยอมรับว่าสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับครูปัจจุบันกับครูในอดีต สมัยผมเป็นครูเมื่อสัก40ปีโอ้ยเมื่อสัก50ปีที่แล้วไม่ใช่
1: ครูจริงครับ
0: ครูจริงแต่ขนาดนั้นสมัยนั้นก็ยังบอกว่าดูครูตรงนั้นแล้วไปดูครูอีกสัก20ปีเขาก็เป็นยิ่งกว่าเราอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะนั้นผมมองว่าการจัดการศึกษานะครับผมย้ำเน้นผู้บริหารเราจะไม่ว่ารัฐหรือเอกชนต้องคัดสรรผู้บริหารที่มีคุณภาพเด็กนี่ครับเด็กยังไงก็ต้องเป็นเด็กเราเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กนะครับเราทำเราให้ความรู้เราให้อะไรจัดบรรยากาศการเรียนให้เขาอย่างท่านมาตรงนี้เนี่ยผมตรงนี้ไม่มีของเก่าให้เห็นเลยผมจัดใหม่หมดเข้ามาได้เรียนได้ปฏิบัติการปฏิบัติผมว่าครูเก่าก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงครูใหม่มันจำเป็นต้องเปลี่ยน
1: ใช
0: ่เพราะเดิมมันสอนมันไปลงปฏิบัติแทบไม่มีครับเอาแค่ปฏิบัตินะครับสอสอเดิมจัดงานฝีมือ16ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงลดเหลือ6ชั่วโมงมันจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นมันต้องปรับมันก็เพิ่มมาเป็น16ชั่วโมงเดิม
1: อาจารย์ก็เห็นด้วยที่เขา
0: ผมเห็นด้วยครับเขาเพื่อเห็นด้วยไม่ใช่เห็นด้วยเพราะความไปประจบประแจงแต่เห็นด้วยโดยหลักการนะครับหลักการทั่วโลกนะครับมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับทั่วโลกเลยที่จัดการอาชีวะมันต้องฝึกปฏิบัติพอปฏิบัติทำมากๆเข้าก็ชำนาญมันก็เป็นอาชีพเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้เรียนแต่ปฏิบัติเขาปฏิบัตินะครับ
1: ไม่ได้
0: ทฤษฎีเลยปฏิบัติจนสุดท้ายแตกฉานดูภูมิปัญญาชาวบ้านดิครับเห็นอยู่ไหมครับบางท่านไม่มีการศึกษาเลยแต่ความรู้มากมายมหาศาลเลยจบมากกว่าคนจบปริญญาเอกทำไมมันได้อะเพราะพอทำปฏิบัติแล้วมันแตกฉานมันซึมซับมันโอ้โหมันต่อเรื่องไปด้วยเลยคิดถึงพระพุทธองค์ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับรักษาศีลเกิดสมาธิสมาธิเกิดปัญญาเห็นไหมมันเหมือนกันเลยลองดิครับ
1: จากเบื้องต้น
0: เออ
1: แล้วก็สุดท้าย
0: ครับมันเป็นศาสตร์ที่พื้นธรรมดาแต่คนมองไม่เห็นมองไม่รู้แล้วบอกแล้วไม่ฟัง
2: ครับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราไปพบกับคุณครูอาชีวะเอกชนนะครับคุณครูท่านนี้มีเทคนิคเตรียมการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กนะครับเพื่อจะชนะเลิศการแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์ด้านเครื่องเสียงนะครับน่าสนใจเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ชัยวัฒน์สมีกลางครับอาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์ครับตำแหน่งในสาขาอิเล็กทรอนิกส์คือหัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับ

0: ให้ความรู้และก็ให้แรงบันดาลใจครับและขาดไม่ได้ก็คือทุนก็คือได้รับจากท่านผู้อำนวยการยอดชลไพโรจน์สนับสนุนเต็มที่ทุกๆครั้งครับที่ลงเข้าแข่งขันครับหาคำกติกาครับกติกาที่ว่าข้อตกลงในการแข่งขันจากนั้นเราก็หาข้อมูลนะครับหาข้อมูลที่จะให้เตรียมให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเราไปแข่งขันนะครับทั้งภาคทฤษฎีต้องทฤษฎีก็คือต้องให้เรียนรู้ตัวอุปกรณ์ว่าหลักการทำงานของตัวอุปกรณ์มันทำงานอย่างไรถึงจะไปลงในภาคปฏิบัติได้ครับจากนั้นภาคทักษะหรือว่าภาคปฏิบัติก็คือให้เกิดความชำนาญก็คือฝึกฝนบ่อยๆครับก็ประมาณ2เดือนครับ2เดือนก็หรือว่าส่วนมากมันก็เรียนไปด้วยแล้วก็เวลาว่างก็หาเวลาว่างมาเพิ่มทักษะเพราะว่าเราเรียนในสาขาอยู่แล้วนะครับครับก็ได้ประสบการณ์ก็คือได้ไปเห็นหลากหลายสถาบันที่มาเข้าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับว่ามีแต่วิไลมีชื่อเสียงแต่ว่าวิไลเราก็เพิ่งส่งไปครั้งแรกเราก็ภูมิใจที่ไปครั้งเดียวครั้งแรกก็ได้รับเหรียญทองกลับมาให้วิไลได้ชื่นชมเราก็ภูมิใจครับก็ประสบการณ์ก็ได้ให้คนที่ไปเข้าแข่งขันก็มาถ่ายทอดให้ความรู้สึกและก็ให้แรงบันดาลใจที่จะให้ฝ่าฟันในครั้งต่อไปครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าถ้าเราส่งครั้งที่2หรือว่าครั้งต่อๆไปถ้าไม่ได้เหรียญเราก็ต้องหนักใจแต่ว่าเราก็มีพื้นฐานเบสิกแล้วก็ในการแข่งทุกครั้งเราก็รู้วิธีการแข่งขันเราก็สามารถที่จะมีกลยุทธ์ในการที่จะสร้างให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันนั้นประสบความสำเร็จทุกๆครั้งที่ส่งไปครับครับในการสอนหนังสือก็บางครั้งเราไม่ได้สอนตามในหนังสือมากเกินไปเราความสามารถที่เราได้เรียนมานะครับเพราะว่าผมไม่ได้จบครูโดยตรงแต่ว่าสายเลือดในสาขาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ผมจบปวช.อิเล็กทรอนิกส์จบปวส.อิเล็กทรอนิกส์และก็ปริญญาตรีก็คือวิศวะอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าปัจจุบันก็ไปกำลังศึกษาต่อในวิชาชีพครูนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับส่วนมากก็จะเอาทฤษฎีบวกปฏิบัติและก็หาคำอธิบายรายวิชาให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีความกระตือร้นนะครับส่วนมากเราก็มีแบบประเมินทักษะก่อนเรียนนะครับจากนั้นเรียนในสาขาช่างก็คือส่วนมากทฤษฎีแค่1ชั่วโมงนอกนั้นก็ปฏิบัติ2ส่วนมากจะให้ลงมือปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นสายอาชีพเพื่อเกิดการถ้าโจกไปแล้วก็สามารถซ่อมหรือว่าหารายได้เสริมให้กับตัวนักเรียนเองได้ครับก็โจทย์ก็ส่วนมากก็หาทางด้านอินเทอร์เน็ตแล้วจากนั้นเราเห็นวงจรแล้วก็ว่ามันจะดีก็คืออัดแอปให้มันทันสมัยก็หามาทดลองมาทำให้มันแปลกใหม่เพื่อเด็กมันจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เรียนนะครับเด็กที่เรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เขาไม่ได้มองว่าวิไลจะได้คือจัดโตแต่ว่าเขามองที่ครูที่ถ่ายทอดว่ามีประสิทธิภาพหรือมีศักยภาพเพราะว่าเขาเห็นเด็กที่เราส่งไปแข่งขันได้เหรียญทองเขาก็ชื่นชมนะครับชื่นชมจากนั้นเขาก็มีใฝ่ที่จะได้เหรียญหรือว่าได้มีโอกาสไปแข่งทักษะเพราะว่าถ้าได้เหรียญกลับมาวิไลก็คือได้รับทุนสนับสนุนจากท่านผู้ดำเนินการอีกครั้งครับ ก็ดีเพราะว่าแต่ก่อนก็ส่วนมากก็จะไปบูมสายสามัญเพราะว่าผู้ปกครองส่วนมากอยากให้ลูกรับราชการนะครับต้องจบม.6เข้าเตรียมเรียนมหาวิทยาลัยสายแพทย์เกี่ยวกับครูเกี่ยวกับแต่ว่ารัฐบาลก็แลเห็นความสำคัญด้านอุตสาหกรรมเพราะว่าตลาดแรงงานของเมืองไทยมันผลิตบุคลากรหรือว่าคนที่จะไปเข้าไปทำงานในสายอุตสาหกรรมมันน้อยขาดทักษะและก็ความชำนาญไม่ค่อยมีก็คิดว่าก็เปิดโอกาสให้สำหรับคนที่เรียนสายอาชีพได้มีงานทำมากขึ้นครับมีความรู้นะครับติดตัวถึงแม้เราไม่ได้ทำอาชีพที่เราเรียนแล้วจบไปแต่เราก็สามารถมีอาชีพติดตัวคือมีทักษะมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนสายอาชีพสายอาชีพจะให้อาชีพเราที่มั่นคงถ้าเราตั้งใจที่จะเรียนสายอาชีพสามารถเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจเจ้าของอู่ได้ครับ
1: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆน่าติดตามนะครับพบกันใหม่ในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหมDLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายมาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสี เกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกับรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับ จำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็นต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลัง

เกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ B เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิว

0: พร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบนึงได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2 4นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับ

จากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก bf พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอาไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: คยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันเลยเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้ วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึง

พราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่เป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

0: อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมมุมเทต้า2

ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆ อาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่จับกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับ
คีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.

0: dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดนึงไปยังอีกจุดนึงโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะ จากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็คลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะ แล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่

0: ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ลักษณะโรงเรียนก็เป็นลักษณะของโรงเรียนทั่วๆไปโรงเรียนเล็กๆนะมีอาคารสักหลังหนึ่งนักเรียนมีจำนวนเล็กอ่ะจำนวนน้อยประมาณ20กว่าคนโรงเรียนเราครูไม่ครบชั้นเพราะฉะนั้นก็เลยปรึกษาหารือกันกับโรงเรียนข้างเคียงว่าเราจะทำอย่างไรคนในที่สุดก็คิดว่าการสลับชั้นเรียนเป็นหนทางที่ดี

0: การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านตะหนุนและโรงเรียนบ้านห้วยการเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาแพทย์เขต1ดังนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็จะต้องมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันซึ่งชุมชนบ้านต้นหนุนกับชุมชนบ้านห้วยการเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุมชนหมู่บ้านพี่หมู่บ้านน้องนะครับอย่างทั้งสองโรงเรียนก็ต้องเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องก็ทำให้โรงเรียนทั้งสองโรงเรียนเนี่ยจัดการศึกษาในรูปแบบเรียนรวมสลับชั้นเรียน
1: การเรียนร่วมของโรงเรียนเล็กเป็นนโยบายของกระทรวงและสพท.มามีหลายรูปแบบแต่ว่าโรงเรียนเล็กๆที่ใกล้กันเนี่ยมันมีเยอะบางโรงเรียนเขาก็ยุบรวมเลยโดยให้อีกโรงเรียนหนึ่งไปเรียนร่วมกับโรงเรียนหนึ่งยกไปเลยทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับแต่ที่ในชุมชนเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้โรงเรียนเนี่ยคงอยู่นะคงอยู่เพื่อที่จะให้ลูกหลานเขาได้มาอยู่ในโรงเรียนที่เขาร่วมกันพัฒนาเนี่ยนะครับเขาไม่อยากจะให้เขาไปรวมกันก็เลยเกิดมีการปรึกษาลือกันเนาะว่าเราจะทำอย่างไรสำหรับโรงเรียนเล็กๆที่ใกล้กันเนี่ยสัก 2-3 กิโลเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปสลับกันได้เนี่ยก็มาคิดถึงการสลับชั้นสลับการเรียน
0: ปัญหาตรงนี้คือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับมีนโยบายว่าโรงเรียนขนาดเล็กจะดำรงอยู่ได้จะต้องไม่ดูดทรัพยากรนะครับหมายความว่าทางรัฐบาลทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะไม่สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างทุกรายการได้นะครับเพราะมันมีเกณฑ์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนอย่างโรงเรียนมั่นห้วยการเนี่ยนักเรียนมีอยู่42คนนะครับอัตรากำลังเขาให้แค่3คนนะครับอย่างต้นหนุนเนี่ยมีนักเรียนอยู่20กว่าคนอัตรากำลังเขาก็ให้แค่คนนะครับดังนั้นจะมาขอตำแหน่งคนที่3คนที่4ให้นี่ก็ไม่ได้นะครับถือว่าคุณอยู่ได้คุณอยู่ด้วยคุณภาพโดยไม่ดูดทรัพยากรของทางราชการนะครับดังนั้นชุมชนทั้งสองหมู่บ้านนี่จะต้องมาตกลงต้องมาคุยกันนะครับทำยังไงให้หน่วยงานโรงเรียนสารสารทั้งสองโรงเนี่ยดำรงอยู่ได้นะครับ
1: คือการเรียนสลับชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านต้นหนุนกับโรงเรียนห้วยการเนี่ยมีการแบ่งนะครับแบ่งโดยที่ผู้บริหารทั้งสองโรงเรียนก็คุยกันแล้วก็สอบถามครูประชุมคณะครูว่าเราถ้าเรามีการสลับชั้นเรียนเนี่ยเราจะทำอย่างไรคุณครูมีความคิดเห็นอย่างไรก็คุณครูก็มีความคิดเห็นที่ดีที่บอกว่าก็ดีเพราะว่าเราจะได้ลดภาระกันทั้งสองเรียน
0: หลังจากประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับก็มองถึงข้อดีทั้งจุดนี้ว่าถ้าหากเป็นการเรียนรวมสลับชั้นเรียนเนี่ยชุมชนทั้งสองชุมชนจะได้ผลประโยชน์ทั้งสองชุมชนทั้งสองหมู่บ้านเพราะหนึ่งก็จะมีหน่วยงานโรงเรียนเนี่ยคู่กับชุมชนตลอดไปแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนก็ได้ทำข้อตกลงกันไว้ว่าจะต้องร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนของตนเองเนี่ยนะครับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป
1: การสลับชั้นเรียนเนี่ยเป็นหนทางที่ดีเพราะว่าครูก็ครบถ้าเราเอาครูรวมกันครูจะครบชั้นนะครับแต่ว่าสอนที่โรงเรียนใครโรงเรียนมันยังจะแบ่งไปว่าโรงเรียนนี้จะสอนชั้นไหนโรงเรียนนั้นสอนชั้นไหนอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นการวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเราใช้กันมาอยู
2: ่การลบทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งมันก็คล้ายๆกับการลบจำนวนนับทั่วไปเพียงแต่ว่าการลบทศนิยมเราจะต้องตั้งหลักเลขและจุดทศนิยมให้ตรงกันแล้วทำการลบกันได้นะครับในที่นี้3ลบออก2หรือเท่าไหร่ขั้นตอนต่อไปเมื่อมาถึงจุดทศนิยมนักเรียนจะต้อง
3: จุด
2: ทศนิยมซะก่อนต่อไปก็ลบหลักถัดต่อมา ือ6ลบ4เหลือเท่าไหร
3: ่2ค่ะ
2: เหลือ2เสร็จแล้วขีดเส้นก้าน2เส้น
4: จากการที่ผมได้มาบรรจุที่นี่นะเป็นระยะเวลา16ปีผมก็ได้รับภาระหนักคือสอนคละชั้นนะครับในเมื่อผอ.ท่านมาได้ปีกว่าท่านมีแนวความคิดที่จะสลับชั้นกับโรงเรียนบ้านโดยการเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
5: ดีค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้แก้ปัญหาครูขาดแคลนนะคะแล้วความหลากหลายทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาก็จะมากแล้วเด็กก็จะได้มากขึ้นค่ะโดยเฉพาะกระบวนการต่างๆในแต่ละวิชาเพราะแต่ละวิชาเขาก็จะมีธรรมชาติวิชาต่างกันนะคะแล้วเด็กก็จะได้เยอะขึ้นนะคะ
6: จากการที่แต่ก่อนนี้คละชั้นนะคะแล้วปัจจุบันนี้เป็นเรียนสลับชั้นคือคุณครูจะได้ดูจะได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ตรงค่ะแล้วตรงที่เด็กด้วยเด็กจะได้รับประโยชน์มากขึ้นและได้เรียนรู้มากขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นทำให้ผลสัมฤทธิ์เนี่ยดีขึ้นค่ะ

0: สำหรับการรับส่งนักเรียนนะครับระหว่างโรงเรียนบ้านห้วยการและราชอุปถัมภ์มาโรงเรียนบ้านต้นหนุนนะครับเรียนบ้านต้นหนุนไปโรงเรียนบ้านห้วยการเนี่ยโรงเรียนบ้านห้วยการและราชอุปถัมภ์มีบุคลากรนะครับที่ทําหน้าที่ในการรับส่งนักเรียนทั้ง2โรงเรียนนะครับโดยตอนเช้าเนี่ยจะรับส่งจากโรงเรียนบ้านห้วยการนะครับมาเรียนรวมสลับชั้นเรียนที่โรงเรียนบ้านต้นหนุนและหลังจากนั้นก็รับจากโรงเรียนบ้านต้นหนุนไปเรียนรวมสลับชั้นเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยการนะครับพอตอนเย็นนะครับก็จะรับจากโรงเรียนบ้านห้วยการมาโรงเรียนบ้านต้นหนุนนะครับแล้วก็รับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยการจากโรงเรียนต้นหนุนกลับไปโรงเรียนบ้านห้วยการนะครับซึ่งก็มีค่าพาหนะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพทย์เขต1นะครับจัดค่าพาหนะให้รับส่งนักเรียนสำหรับโรงเรียนทั้ง2โรง
1: 2โรงเรียนคือว่าสลับแลกเปลี่ยนกันอยู่บ้านต้นหนุนจะมีป.1 ป.3 ป.5 ทางบ้านให้การจะมีป.2 ป.4 ป.6 แบบนี้ใช่ไหมคะคือว่าสลับกันไปปีนี้ลูกหนูเรียนอยู่โรงเรียนตรงนี้บ้านต้นหนุนปีหน้าก็ต้องแลกเปลี่ยนไปเรียนที่บ้านให้การคือเรายอมรับทั้ง2หมู่บ้านคือว่าจะได้มีโรงเรียนในหมู่บ้านทั้ง2หมู่บ้านจะได้ไม่ต้องยุบจะได้อยู่ด้วยกันในชุมชนมันแบบว่าผู้ปกครองก็จะได้เห็นลูกด้วยไงคะว่าอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงค่ะ
2: เด็กที่เข้ามาจากต้นหนุนกับห้วยการเนี่ยเราเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะเรียนร่วมกันเลยไม่ได้แยกโรงเรียนว่าอันนี้เป็นโรงเรียนต้นหนุนนะอันนี้เป็นโรงเรียนห้วยการนะเราจะจัดกิจกรรมให้เด็กเท่าๆกันเด็กต้นหนุนได้ยังไงก็ห้วยการก็ได้อย่างนั้นเราไม่ได้แยกกลุ่มเด็กแล้วเด็กเขาจะร่วมมือกันเขามีทักษะในการเรียนรู้ค่ะ
3: ถ้านักเรียนอยากจะรู้ว่าผู้หญิงภาพนี้มีอาชีพอะไรเราจะถามเป็นประโยคคำถามอะไรคะ
4: วอช
5: วิถีชีวิตในโรงเรียนบ้านต้นหนุนนะวิถีชีวิตในที่นี้นิยามในคำนี้มันมีอยู่สองวิถีนะที่เอามาใช้ในโรงเรียนก็คือวิถีพุทธและก็วิถีชาวบ้านทีนี้วิถีพุทธที่เอามาใช้นี่คือเราจะสร้างวินัยพื้นฐานเพราะฉะนั้นนะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเรื่องของการเข้าแถวเวลาเราจะไปไหนมาไหนจะเปลี่ยนชั่วโมงเราจะไปรับประทานอาหารก็ต้องเข้าแถวแล้วทุกวันเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระอันนี้เป็นลักษณะวิถีพุทธอีกวิธีหนึ่งก็คือวิถีของชาวบ้านเนี่ยชุมชนนี่ก็คือในเรื่องของเลือกสวนไร่นาเพราะนั้นการทำแปลงข้าวแปลงนาสาธิตเนี่ยก็มาจากวิถีชีวิตนี้คือต้องการให้เด็กเนี่ยคลุกคลีอยู่กับสิ่งที่เป็นต้นตอของพ่อของแม่เขาเนี่ยให้มากที่สุดแล้วก็เอามาใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วย
6: วันนี้ครูจะให้นักเรียนเขียนตามคำบอกเอาคำว่าอะไรดี
7: ข้าว
6: ข้าวข้าวมีอะไรบนคันนาต้นพริกเขียนต้นพริกแต่เวลาอ่านออกเสียงจะต้อง

0: พูดถึงปัญหาเนี่ยคือทุกคนนี่ยอมรับเนาะเพราะว่าแต่ถ้าจะให้แต่ละโรงเนี่ยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 มันเป็นไปไม่ได้ทั้งอาคารสถานที่ห้องเรียนก็มีไม่เพียงพอนะครับ2บุคลากรครูก็มีไม่เพียงพอก็อยู่ที่การดึงจุดเด่นนะครับดูบุคลากรดูชุมชนของเราจากจุดแข็งของโรงเรียนที่เรามีห้องสมุดเอกเทศเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมรักการอ่านนะครับโดยจะมีแผนงานโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2554เรียบร้อยแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมภาษาไทยวันละคำกิจกรรมหนังสือเล่มเล็กกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสียงตามสายกิจกรรมนิทานสร้างสรรค์นะครับ
1: พอตื่นขึ้นมาเอ๊ะรูปร่างฉันทำไมไม่เหมือนเดิมนอนน้อยเราขยับตัวฉันบินได้เชื่อลุงไหมล่ะเจ้าสวยทีเดียวเจ้าถุงทองฉันชื่อถุงทองพูดเสร็จตีเสื้อถุงทองก็บิน
2: ลักษณะบริบทมันใกล้เคียงกันตลอดใกล้เคียงกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเรียนการสอนเนี่ยของโรงเรียนเขาก็จะเน้นในเรื่องของอะไรภูมิปัญญาเรื่องของอะไรต่างๆอย่างของเราก็เน้นเรื่องของวิถีชีวิตเกษตรกับพุทธเนี่ยแต่ถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาว่าแล้วเด็กที่ของเราไปเรียนที่โน่นอ่ะเขาจะได้เหรอได้วิถีชีวิตนี่เหรอมาได้ช่วงไหนกับช่วงที่ชั้นที่เขาจะมาอยู่อ่ะแล้วก็ช่วงกิจกรรมไงกิจกรรมเวลารถมาส่งตอนเย็นอ่ะช่วงกิจกรรมนั้นก็จะเน้นให้เขาแล้วชั้นที่เขาอยู่ที่นี่เขาก็ได้ไปก็ดีสิเขาจะได้ทั้งสองวิธี
0: การเรียนรวมสลับชั้นเรียนระหว่างโรงเรียนบ้านห้วยการและโรงเรียนบ้านต้นหนุนเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ดำเนินการจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งโรงเรียนต้นหนุนก็สามารถดำรงอยู่ได้โรงเรียนบ้านห้วยการก็สามารถดำรงอยู่ได้นะครับซึ่งจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของชุมชนนะครับจะต้องช่วยกันนะครับสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยดำรงอยู่ได้นะครับคู่กับชุมชนต่อไป

0: แพทย์เกษตรกรรมและพื้นที่ในบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านสะดำอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษก็ยังคงมีลักษณะเช่นนั้นไม่เว้นแม้แต่ภายในโรงเรียนซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเป็นอันมากราว5ปีที่ผ่านมาคุณครูศักดาสวัสดีจึงนำเด็กนักเรียนมาเพาะปลูกพืชผักสวนครัวโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวทางไว้ให
1: ้สำหรับเหตุผลที่โรงเรียนของนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นอันดับแรกเลยก็คือเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานแก่วงชนชาวไทยให้นำ

0: ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไปใช้ในการดำรงชีวิตและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อที่จะเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนเพราะว่าโดยสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งในส่วนนี้ถือว่าบริบทของโรงเรียนของเรานั้นมีความพร้อมในด้านนี้นะครับ
1: ไม่เพียงการจัดการที่ดีของคุณครูสัญญาเท่านั้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสำเร็จผลได้ก็ได้การวางแนวทางบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการนี้เติบโตได้ในเร็ววัน
2: การศึกษาที่ดีในมุมของผมนะครับก็จะเริ่มจากว่าการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์ใน4ด้านนะครับด้านแรกในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับด้านที่2เรื่องของคุณธรรมนะครับด้านที่3เรื่องของความรู้นะครับด้านที่4เรื่องของทักษะอาชีพนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องปลูกฝังไปยังตัวเด็กนักเรียนแต่ละคนเริ่มจากตอนเช้าจากกิจกรรมหน้าเสาธงก็จะเริ่มด้วยกิจกรรมจิตศึกษาจะให้ทั้งสมาธิให้ทั้งปัญญาแล้วมันเปรียบเสมือนกับว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการไปด้วยในตัวตรงนี้นะครับทางด้านที่3คือด้านความรู้ด้านความรู้ตรงนี้นะครับจะเกิดจาก2ประการ1ภาคความรู้ที่เกิดจากภาคทฤษฎีก่อนก็คือเกิดจากครูจากการให้ความรู้แก่นักเรียนผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระนะครับความรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้ที่เกิดจากการเด็กได้ลงมือปฏิบัติโดยการบูรณาการออกมานะครับโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ3ห่วง2เงื่อน4มิติเข้ามาฝึกให้กับเด็กเพื่อให้เด็กมีกระบวนการคิดเป้าหมายการศึกษาก็คือการมีอาชีพคือการได้ไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาในระดับประถมของโรงเรียนบ้านสะดำก็ได้จัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพเป็นพื้นฐานโดยการให้เด็กนักเรียนปฏิบัติจริงทำจริงๆจนเกิดผลโรงเรียนนะครับเป็นแหล่งที่บ่มเพาะเยาวชนเด็กตัวเล็กๆนะครับถ้าในสถานศึกษาไม่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยมันจะเกิดผลกับตัวเด็กนักเรียนนะครับให้เกิดความฟุ้งเฟ้อนะครับความไม่รู้จักความพอประมาณสำคัญที่สุดก็คือให้รู้จักช่วยเหลือตนเองครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดจะต้องฝึกให้เด็กได้มีกระบวนการคิดโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนครับ
0: ครูในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนที่ให้พวกเรามารวมกันตรงนี้เพื่อที่จะพาพวกเรามาร่วมปรึกษาหารือนะครับเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินกิจการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเรานักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่าโรงเรียนของเรานั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่เป็นการฝึกทักษะอาชีพครับ
3: อะไรครับ
4: โครงการเลี้ยงกี่ก้อนครูครับ
5: ปลาในแทงครับ
0: และหลายกิจกรรมเหล่านี้นี่มันต้องมีพวกเราเข้าไปดำเนินการรับผิดชอบครูจะให้พวกเรานั้นได้แบ่งกลุ่มการรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
6: ในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงของเรานั้นเราก็จะให้เด็กแบ่งเป็นกลุ่มฝึกทักษะอาชีพด้วยกันทั้งหมด10กลุ่มด้วยกันจะมีโครงการสุกรโครงการเลี้ยงไก่ไข่โครงการเลี้ยงปลาในกระชังโครงการเลี้ยงปลากินพืชโครงการเลี้ยงกบโครงการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นโครงการปลูกผักสวนครัวโครงการปลูกยางพาราโครงการปลูกนาข้าวอินทรีย์แล้วก็โครงการเพาะเห็ดครับเด็กที่จะเข้ากลุ่มตรงนี้นี่เราจะยึดความต้องการและก็ความสนใจของเด็กเป็นหลักนะครับว่าเขาต้องการที่จะดำเนินการในกิจการอะไรตามความสนใจของเขาความถนัดของเขาครับ
0: เอากลุ่มแรกก็คือกลุ่มเลี้ยงสุกรขุนครับไปรวบรวมหาสมาชิกไอ้กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่กลุ่มเพาะเห็ดกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวเมื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนได้รับใบเขียนรายชื่อไปแล้วก็ให้พวกเราแยกย้ายกันวางแผนหาวิธีการขั้นตอนดำเนินการมาแล้วครูจะให้พวกเรานั้นออกมานำเสนอหน้าห้องเรียน
7: สองอันที่สองซื้อ
8: พันสุกรตอนที่สาม
9: อันที่สาม
8: ซื้ออาหารหมู
9: อันที่ห้า
8: ตัก
9: ตักตัก
10: ขี้หมูใช้บุ้งยูเคยตัก
8: หม
10: ู
8: ตักขี้หมูเลย
10: ตักตักขี้หมูเลย
0: ขั้นตอน

0: การวางแผนที่เขาทำไปตั้งแต่การเริ่มเตรียมบ่อการจัดหาพันกบวิธีการเลี้ยงแล้วก็ตลาดที่จะเอาไปจำหน่าย
1: เตรียมกันสองจัดหาพันแห่สามจัดหาสี่เนี่ยจะมา
0: แล้วเอาทั้งนี้ครับหลังจากที่เราได้แยกย้ายกันไปตามกลุ่มที่สนใจจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นพรีเซนต์งานของเราเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆว่าเรามีวิธีการทำงานยังไง
2: กลุ่มพอเห็ดสำหรับกิจกรรมดำเนินงานปฏิบัติดังนี้1เตรียมโรงเรียนจัดทำความสะอาด2จัดหาพันเห็ด3ดูแลรักษารดน้ำวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็น4เก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายที่ชุมชน
3: หนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มปลูกผักสวนครัวค่ะหนูจะนำเสนอขั้นตอนการดำเนินในการปลูกผักค่ะขั้นตอนการปลูก 1. เตรียมแปลงปลูกผัก 2. ใส่ปุ๋ยคอกคลุกเข้ากับดิน 3. รดน้ำให้ชุ่มและโรยเมล็ด 4. รดน้ำดูแลรักษาวันละ2ครั้งตอนเช้าและตอนเย็น 5. เก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายให้กับโรงงานอาหารกลางวันหรือในชุมชนค่ะ
0: อันนั้นเป็นขั้นตอนนะครับจากพวกเราร่วมกันวางแผนแล้วก็เขียนออกมานะครับก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับให้ตั้งใจทำงานแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่องานของเราจะได้สำเร็จครับหลังจากนี้ไปเราก็จะได้แยกย้ายกันไปดำเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม

0: สำหรับการเรียนการสอนในคาบวิชากอทนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเน้นในเรื่องของทฤษฎีขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆซึ่งแตกต่างจากคาบชุมนุมซึ่งเราจะให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงกลุ่มที่เราแบ่งให้เด็กก็จะรับผิดชอบพูดง่ายๆคือเป็นตัวหลักในการรับผิดชอบแต่ถ้าบางวันหรือบางอย่างถ้าเขาว่างเขาก็จะไปช่วยกลุ่มอื่นในการทำงานเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และหลายทักษะชีวิตครับ
1: อยู่ชมรมหมูครับให้อาหารเช้าเที่ยงเย็นปัญหาที่ผมเจอคือ1หมูไล่กัดกัน2หมูเป็นโรคเท้าเปื่อยปากเปื่อยวิธีแก้ของผมก็คือ1หมูไล่กัดกันก็ต้องแยกกัน2หมูเป็นโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยต้องไปบอกลุงป้าน้าอามาฉีดวัคซีนให้ครับ
2: อยู่ชมรมเลี้ยงไก่ไทยครับให้อาหารไก่น้ำไก่ครับเก็บไข่ในแต่ละวันก็ตอนแรกเจอปัญหาในตัวเราเองคือตื่นสายแบ่งเวลาไม่ถูกแก้ปัญหาโดยการนอนเร็วขึ้นพักผ่อนเพียงพอครับ
0: สำหรับในช่วงระยะเริ่มแรกของการดำเนินโครงการนั้นเราก็ของประมาณสนับสนุนมาจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ได้สนับสนุนมาเราก็ทำจากเล็กไปหาใหญ่เดือนทีละ9ปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็จะมีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกพืชแซมหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยในเรื่องของชุมชนนั้นการสนับสนุนนี้โดยเฉพาะในช่วงการดำเนินโครงการในระยะเริ่มต้นนั้นได้รับความสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็แรงงานนะครับกิจกรรมบางอย่างที่เด็กไม่สามารถลงมือปฏิบัติเองได้ชุมชนก็จะมาช่วยในด้านของแรงงานและอีกอย่างหนึ่งก็ใส่สนับสนุนในเรื่องการซื้อผลผลิตจากนักเรียนนะครับโดยเฉพาะสินค้าหรือผลผลิตที่ได้จากนักเรียนนี่ทางชุมชนมีความต้องการมากเพราะว่าเป็นสินค้าที่ได้จากลูกหลานของชุมชนและอีกอย่างก็เป็น

0: ผักที่มีคุณภาพปลอดสารพิษครับ
1: ผลผลิตที่ได้นั้นนักเรียนจะนำไปจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและเมื่อเหลือเกินกว่านั้นก็นำไปจำหน่ายในชุมชน
2: บ้ามือเลย50
3: มานี่50
4: ขายยังไงขาย
5: ขาย
4: 110 บาท
5: ครับ
6: ซื้อมะเขือพวกถั่วเพื่ออะไรที่ของการเกษตรมีหมดเด็กๆเอามาขายประจำ
7: มันไม่ได้ใส่ยาใส่ฉีดยานะของนี่เขาตามเขาเลย
4: ก็ดีใจนะภูมิใจในตัวเด็กๆที่เขาทำได้นะเขามีความสามารถในตัวเขาสามารถปลูกผักปลูกอะไรมาขาย
8: รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลผลิตของนักเรียนนั้นเกิดละกลุ่มทักษะเราก็จะมีการให้เด็กไปจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายพอเสร็จสิ้นปีการศึกษาเราก็จะมาสรุปผลการดำเนินงานว่าเรามีผลกำไรเท่าไหร่ซึ่งผลกำไรในส่วนนี้เราก็จะนำไปจัดสรรเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือจะนำไปเป็นเงินปันผลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการประเมินด้วยครับว่าเด็กแต่ละคนนั้นถ้ามีความขยันขันแข็งในส่วนนี้เราก็จะจัดสรรให้มากเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีความรับผิดชอบขยันและอีกเงินส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้เป็นทุนหมุนเวียนดำเนินการในโครงการต่อไปครับ
9: ผลที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะครับเมื่อผ่านกระบวนการทักษะอาชีพตรงนี้นี่เด็กเขามีความรักความหวงแหนโรงเรียนหวงแหนในสิ่งที่เขาทำไม่มีหายผลไม้ก็จะเป็นผลไม้เป็นต้นให้เห็นอยู่ตลอดจากการเด็กได้ปฏิบัติจริงเนี่ยสามารถที่จะประเมินได้เลยโอ้เด็กคนนี้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วนะเขาเป็นเด็กที่จะสมควรจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้แล้วส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนสิ่งหนึ่งก็คือมันจะเป็นอัตลักษณ์นะเป็นลักษณะเด่นของโรงเรียนไปเลยนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับเด็กนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่มาศึกษานี่คือส่วนที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนนะครับ

ก็อยากจะสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์สร้างมนุษย์ที่รู้ว่าชีวิตของตนต้องทำอะไรรับผิดชอบไม่โกงแบ่งปันเป็นคิดนอกกรอบเป็นนะเป็นคนที่ดีแล้วก็ไม่ยอมรับการโกงกินของคนอื่นผมมองว่าอะไรที่ดีเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่อนุบาลขึ้นมาเลยแต่บังเอิญนี่เป็นโรงเรียนมัธยมเราก็ทำกับเด็กมัธยมแต่อะไรที่ถอยไปได้เนี่ยยิ่งเด็กอ่อนเท่าไหร่ยิ่งดีทั้งสิ้นอย่างให้เด็กแบ่งปันเป็นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะดีมากก็นโยบายมันมีอยู่จุดนึงว่ามันจะต้องยั่งยืนแล้วมันจะต้องขยายไปสู่ที่อื่นได้เพราะงานที่ผมทำมาใน37ปีเนี่ยเราเริ่มต้นแล้วให้มันขยายได้อย่างเช่นเรื่องบางแสนครอบครัวเราเป็นผู้เริ่มต้นแล้วขยายทั่วประเทศแล้วไปทั่วโลกเราก็เลยมาสร้างระบบการศึกษาที่เป็นเอกชนแต่ว่าไม่คิดสตังค์เช่นเดียวกับรัฐไม่คิดสตังค์แต่โรงเรียนถ้าดีจริงมันต้องเป็นมากกว่านั้นหมดสมัยแล้วนะครับต้องกลับไปสู่ของเก่าและของใหม่ผสมผสานกัน

0: โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนรูปแบบใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชีวิตแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในชุมชนตลอดชีวิตรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชนบทนะครับคือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านแล้วก็ของผู้ปกครองของนักเรียนรอบโรงเรียนด้วยครับ
1: โรงเรียนเรามี2ปีกปีก1เรียกว่าปีกด้านการศึกษาปีกที่2เป็นปีกการพัฒนาปีกการศึกษานี่มี2ส่วนส่วนที่1เป็นเรื่องของมัธยมศึกษาปีกที่2เป็นเรื่องของศูนย์ฝึกอบรมครูของครูข้างนอกครับปีกพัฒนาก็มี2ส่วนส่วนที่1นี่เป็นกระบวนการการพัฒนาระบบและกระบวนการว่าทำยังไงต้องมีคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านบริหารยังไงต้องมีการส่งเสริมความเสมอภาคนะกิจกรรมต่างๆนานาแล้วส่วนที่2เป็นเรื่องการสร้างอะไรให้หายจนโดยที่ว่าเราวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าโรงเรียนนี้ต้องเลี้ยงตนเองได้โดยมีเงิน3ก้อนก้อนที่1ก็เป็นเรื่องของการสร้างโรงเรียนที่ดินสร้างเรียนเครื่องไม้เครื่องมือก้อนที่2เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ5ปีแล้วก้อนที่3เนี่ยมาตั้งเป็นบริษัทที่เรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมทำธุรกิจแล้วก็เก็บสะสมกำไรไว้พอปีที่6ก็มาเริ่มใช้จ่ายเป็นงบประมาณของโรงเรียนไปในที่สุดก็ไม่ต้องที่จะไปขอเงินเขาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นค่าเทอมของเราเราบอกเลยเราเป็นโรงเรียนที่แพงที่สุดในโลกเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอนั้นการจ่ายค่าเทอมของผู้ปกครองต้องจ่ายด้วยการทำความดี400ชั่วโมงส่วนที่2คือต้องปลูกต้นไม้400ต้นให้แก่มนุษย์ในโลกนี้เพราะฉะนั้นช่วยสังคมก็รอบตัวเขารอบด้านอีกอันนึงปลูกต้นไม้นี่ออกซิเจนมันไปได้ทั่วโลกส่วนเด็กนักเรียนอาหารกลางวันจะต้องช่วยสังคมเป็นเวลา1ชั่วโมงก็มีกิจกรรมที่ออกไปให้เด็กมัธยมเป็นผู้สอนเด็กประถมเรียกว่าพี่ใหญ่สอนน้องเล็กแล้วอยากจะทำเรื่องนี้ขยายไปทั่วประเทศเพื่อสอนให้เด็กไทยในวันนี้ซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเนี่ยมีจิตกุศลจิตสาธารณะอยากแบ่งปันไม่ใช่งกเราเริ่มต้นตั้งแต่พ่อแม่นะครับแล้วเราก็จะมีเสื้อใส่แล้วมีอยู่ข้างหลังก็เขียนว่า the more you giveThe more you get นะยิ่งให้มากเท่าไหร่ยิ่งได้มากเท่านั้นนะเป็นจุดแรกเลยแล้วบอกอย่าเน้นการขอคุณต้องให้ก่อนเราก็เลยมองว่าถ้าเราทำโรงเรียนระบบนี้ขยายต่อไปหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าผมเชื่อเราสร้างได้ประมาณ 8,000 โรงและให้เป็นมูลนิธิแล้วเด็กไม่ต้องเสียสตังค์โดยบริษัทห้างร้านต่างๆมีเยอะแยะค่อยๆทำไปจนถึงทุกตำบลคือ 8,000 ตำบลและตอนนี้เราก็มีศูนย์ฝึกอบรมครูกำลังขยายร่วมกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียนะแล้วก็จะเริ่มฝึกอบรมครูจากโรงเรียนของรัฐผมไม่รับครูของโรงเรียนเอกชนนะช่วยแล้วหาสปอนเซอร์มาแล้วก็มาเรียนรู้วิธีที่ให้เด็กเนี่ยไปค้นคิดไปค้นคว้าใช้ในชีวิตนอกโรงเรียนด้วยก็ได้นะเพราะเราก็ต้องมาฝึกครูใหม่แล้วหวังว่าเราทำมากขึ้นครูก็จะเก่งขึ้นแล้วก็หวังว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะหันมาทำแบบนี้เพิ่มขึ้นผมมองอยู่ตลอดเลยโดยเฉพาะวันนี้ว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันนี้อย่าไปรอถึงวันหน้าเลยครับเด็กนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ใหญ่ก็มีหลายอย่างอันที่หนึ่งก็คือให้เขามีสิทธิ์ในการคัดเลือกสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตเขามากอย่างรองเท้าเสื้อผ้านาฬิกาต้องหูสายสร้อยเนี่ยคนก็เลือกกันเองแต่มันสำคัญต่อชีวิตแค่ไหนแต่ของที่มีความสำคัญมากเลยเลือกไม่ได้คือครูแล้วก็ต้องการให้เด็กเลือกได้เด็กก็อยู่ในคณะกรรมการที่สัมภาษณ์ครูแล้วถ้าสัมภาษณ์แล้วก็ดูว่าไม่เหมาะเด็กเขาก็บอกว่าไม่เหมาะแต่ถ้าเหมาะก็ส่งต่อไปถึงครูคณะสัมภาษณ์ครูแล้วถ้าผ่านคณะสัมภาษณ์ครูแล้วต้องกลับมาสอนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ถ้าสอนแล้วเด็กบอกไม่รู้เรื่องจะรับเป็นครูทำไมนะครับนี่เป็นตัวอย่างก็เด็กนี่ความรู้เด็กจะต้องเป็นผู้ที่รู้ร้อนรู้หนาต่อผลงานของครูและไม่มีสิทธิ์ประเมินเลยไม่ได้นะประเมินนี่ก่อนมาเป็นครูในโรงเรียนนะและหลังจากเป็นแล้วก็ประเมินไปตลอด
2: วิธีการคัดเลือกคุณครูนะคะเริ่มต้นเราจะมี คุณครูบางส่วนแล้วก็มีนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์คุณครูเข้ามาทีนี้เราพยายามที่จะให้นักเรียนได้มีเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานของโรงเรียนของเขาได้รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมนะคะเราก็จะ

0: ให้นักเรียนได้คัดเลือกคุณครูเข้ามาและพอคุณครูที่เขาคัดเลือกเข้ามาเขาก็จะมีการเรียนรู้การถนอมน้ำใจของคุณครูในส่วนนั้นนะคะก็มีการพูดง่ายๆว่าเกิดความรักความเป็นกันเองกับคุณครูมากขึ้น
1: ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
2: อาจารย์ชื่ออาจารย์โรมรันนามสกุลเสวิชานะครับ
3: คือความประทับใจครั้งแรกครับที่ได้เห็นโรงเรียนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
2: ตั้งแต่เข้ามาที่ประทับใจที่สุดก็คือประตู ทางเข้าที่เราไม่ค่อยเห็นว่าจะทำจากแฝกเป็นธรรมชาตินะบรรยากาศ
4: ทำไมอาจารย์ถึงอยากเข้ามาสอนในโรงเรียนนี้คะ
2: อย่างแรกเลยเนี่ยเราชอบนโยบายที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางจริงๆแล้วก็ไม่ได้เน้นบังคับความรู้ให้กับเด็กแต่พยายามให้เด็กอยากเรียนรู้แล้วก็แสวงหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเองแล้วโดยมีครูเป็นผู้ช่วย
5: อาจารย์เคยมีประสบการณ์ในการสอนเด็กมัธยมมาแล้วหรือเปล่าคะ
2: เคยมีครับเคยมี
5: แล้วมีเทคนิควิธีการสอนยังไงคะ
2: ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเราเป็นพวกกับเขาโดยเฉพาะเราอาจจะอยู่ในวัยกับเขาอย่าให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นครูมากให้มีความรู้สึกว่าเป็นพี่ที่จะคอยแนะนำก็จะทำให้สามารถนำความรู้พาเด็กเข้าสู่การเรียนรู้ได้นำไปสู่ความรู้ได
1: ้แล้วอะไรที่เป็นแรงจูงใจที่ให้อาจารย์อยากจะมาสมัครงานที่นี่คะ
2: ก็แรงจูงใจก็คือด้านการเกษตรครับประทับใจที่นี่ที่วางรากฐานว่าการเกษตรนี่จะสามารถเป็นธุรกิจได้แล้วธุรกิจนี้ก็จะสามารถกลับมาเลี้ยงโรงเรียนได
6: ้ที่เห็นเด็กนักเรียนมาสัมภาษณ์นะครับตอนแรกรู้สึกแปลกใจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นแต่หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ไปแล้วก็เห็นว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าฝึกให้เด็กรู้จักคัดสรรและเลือกทุกอย่างได้ด้วยตนเองนั้นก็จะเป็นการพัฒนาสังคมไทยโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาที่เด็กก่อนถ้าเราฝึกให้เด็กกล้าคิดกล้าถามกล้าตัดสินใจตรงนี้จะทำให้อนาคตเด็กก็จะมีภาวะความเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กครับ
7: ก็มีขั้นตอนนะกระบวนการคิดก็คือเขาจะคิดเองก็คือก็มีขอบเขตในคำถามที่เขาถามนะครับเพราะในบางครั้งเด็กก็ยังมีคือวุฒิภาวะยังไม่พอนะครับเราก็มีจำกัดขอบเขตในการถามเขาเขาก็จะถามตามความรู้สึกเขาว่าเขาอยากรู้อะไรนะครับอยากถามเกี่ยวกับผู้ที่มาสัมภาษณ์นะครับมันจะได้ความรู้ว่าเขาต้องการรู้ว่าใจดีไหมหรือบางครั้งอาจจะใจดีตอนสัมภาษณ์หรือพอสัมภาษณ์เสร็จพอผ่านเข้ามาแล้วกับสอนอีกแบบนึงสัมภาษณ์นะครับซึ่งมุมมองนี้บางครั้งคนที่สัมภาษณ์อาจจะไม่เห็นอาจจะแต่ตัวเด็กเขาอาจจะรู้ดีมากกว่าครูผู้สัมภาษณ์จริงๆก็ได้จึงมีการนำเด็กเข้ามาร่วมในแนวทางคือคัดเลือกครูเข้ามาสอนที่นี่นะครับ
5: เราก็คิดจากตัวเราเองค่ะจากการที่เราได้เรียนหรือว่าเราได้รับฟังจากคุณครูที่สอนในห้องเรียนค่ะแล้วก็ลองนำมาปรับกับคำถามของเราค่ะเพื่อที่จะมาถามคุณครูที่จะเข้ามาสอนเราค่ะ
8: เราซื้อของในโรงเรียนมานี้เพื่อใครล่ะก็เพื่อนักเรียนแล้วทำไมไม่ให้เขามีส่วนร่วมนะเขาจะได้รู้ว่ากระบวนการจัดซื้อเนี่ยที่โปร่งใสยุติธรรมยังไงมันต้องมีผู้เสนอราคามาจำนวนเท่านั้นเท่านี้เจ้าและต้องออกไปดูที่เสนอมาเป็นของจริงหรือเปล่าอ่ะแล้วก็จบจากโรงเรียนเราไปแล้วเนี่ยใครจะมาเบี้ยวเขาไม่ได้แล้วก็นอกจากนั้นให้เขาอยู่ในคณะกรรมการตรวจสอบด้านการเงินสิ่งใดที่เราซื้อด้วยเงินสดของจริงมันเป็นเท่าไหร่นี่คือวิธีการที่สร้างความโปร่งใสเพื่อคนเขาจะได้รู้ว่าเราซื่อสัตย์สุจริตไม่ต้องให้เขามาถามว่าคุณเบี้ยวหรือเปล่า
9: ก่อนจะเข้ามาเรียนนะครับนักเรียนก็จะมาทดลองใช้ชีวิตในโรงเรียนนะครับเป็นเวลา1เดือนโดยครูและนักเรียนรุ่นพี่สังเกตแล้วก็จะสามารถคัดเลือกคนที่ตั้งใจจริงแล้วก็คำขวัญของโรงเรียนเราหรือของนักเรียนเรามี3คำคือเก่งดีมีมารยาทอันนี้ก็จะเป็น3คำที่เป็นแนวทางในการกำกับการคัดเลือกแล้วก็การอบรมบ่มนิสัยแล้วก็สอนนักเรียนเก่งก็คือจะต้องขยันเรียนอย่าให้สอบตกนะครับแล้วก็จะต้องเก่งเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องในหลักสูตรก็จะมีกิจกรรมนอกหลักสูตรเช่นการฝึกอาชีพฝึกสิ่งต่างๆที่จะกลับไปเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของตนเองนะครับเก่งเรื่องสังคมรอบข้างอย่างเช่นเราเรียนเรื่องการตลาดนักเรียนของเราก็จะไปตลาดไปถามแม่ค้าว่าซื้อมาต้นทุนเท่าไหร่ขายได้กำไรเท่าไหร่วันขายได้กี่กำต่างๆก็จะมีความเก่งรอบด้านส่วนที่2ก็คือเรื่องของความดีอันนี้ก็ชัดเจนว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำความดีประการที่3นะครับนักเรียนของเราก็จะต้องมีมารยาทคำว่ามารยาทนี้ก็รวมถึงเรื่องของระเบียบวินัยแต่เราไม่ใช้คำว่าระเบียบวินัยเพราะว่าเด็กวัยรุ่นนะครับพอได้

ในระเบียบวินัยก็จะไม่ชอบและจะต่อต้านจริงๆมารยาทซึ่งเป็นคำไทยนะครับมีความหมายครอบคลุมหมดเลยการไม่มาสายการไม่ส่งเสียงโวยวายในห้องการไม่ขี้เกียจเรียนการเชื่อฟังครูเหล่านี้เป็นเรื่องของมารยาทนะครับซึ่ง

0: อีกส่วนนึงคือการจัดทำธุรกิจเรียกว่าศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมของโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีรายได้บ้างนะครับในการที่สนับสนุนกิจการที่สำคัญของโรงเรียนซึ่งไม่สามารถหาแหล่งทุนจากที่อื่นได้ครับการไม่หยุดนิ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นสิ่งที่จุดเด่นว่าอะไรบ้างที่จะทำให้ดีกว่านี้ทำให้สะดวกกว่านี้ทำให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ทำให้มีความสุขกว่านี้ก็เปลี่ยนเลยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดถ้าอะไรที่ดีงามและไม่เป็นโทษกับคนและมันดีขึ้นทำเลยครับ
1: ถ้าจะให้เด็กนักเรียนเราเก่งขึ้นดีขึ้นเนี่ยเราต้องสร้างครูที่ดีขึ้นเก่งขึ้นให้เด็กทุกวันนี้เกิดความรู้สึกฉันอยากเป็นครูไม่ใช่อยากเป็นดารานะเราต้องมาสร้างให้เห็นว่าโอ้โหครูนี่วิเศษแล้วก็ถ้าประเทศไทยจะไปได้ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะสังเกตครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป รูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และขอควายก็จะพบว่ารูปขอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทาง สูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมคองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทัน

0: อังน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แบ่งมุมลายตัวนั้นฉันมันสมสารเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
4: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
4: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
4: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
4: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อม

0: อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
0: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังไปพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณอาจารย์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้ว

0: ไปขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
5: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
0: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
5: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
0: โอ้นะครับนะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
0: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
1: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
5: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
5: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: Next one.
1: In.
0: Okay, but if we reduce it
2: in a minute.
0: What's her name?

0: in Orange County for the great technical work. Have a very nice time in Mexico. Thanks to TOT again. The great technical work here in Bangkok and in Hua Hin. And thank you to all the teachers for coming. It's a great group. We've got about 60 in the room today here in Bangkok. And about 30 in Hua Hin. So that's a huge crowd. Thank you all for coming so early in the morning here in Thailand. Today is the fifth session. That means we're halfway through the year already. That's amazing. It seems like it's going by very quickly to me. We now have a kind of condensed program coming up because we'll be finishing January 7th. So we have several sessions in a row. And I'm sure by the end of the year, you will be experts in pronouncing and teaching pronunciation of North American English. And we look forward to seeing you again in, I think, 2 weeks, right? And it's good we're not here next week because next week is the American election and it's Wednesday morning in Bangkok. So Kunina and I will be working for this huge election event that we have. So you should watch it on TV if you can with your students. Okay. Thank you very much.
1: And see you all in 2 weeks. I look forward to it.
2: ค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ดอนน่าบริงเทนจากมหาวิทยาลัยโซกานะคะคุณแพมล่าซึ่งเป็นผู้อำนวยการทางด้านเทคนิคที่มหาวิทยาลัยโซกานะคะที่แคลิฟอร์เนียขอบคุณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะผู้ให้ความอุปถัมภ์ในการถ่ายทำแล้วก็ขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่หัวหินด้วยนะคะขอบคุณทางสถานทูตสหรัฐที่ให้ความร่วมมือนะคะที่แนะนำเราให้รู้จักกับอาจารย์ดอนน่าบริงเทนกับมหาลัยโซก้านะคะแล้วก็เชิญท่านมาเป็นวิทยากรให้เราก็หวังว่าเราจะได้เรียนรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการสอนการออกเสียงแล้วก็ด้วยวิธีการใหม่ๆแล้วก็นำไปใช้กับนักเรียนของเรานะคะก็พบกันคราวหน้าค่ะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเรื่องการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูม
6: ทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
7: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
6: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
7: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุข ลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
8: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
7: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
8: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
6: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
7: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
6: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
7: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
9: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
6: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
7: หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
6: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
7: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
6: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
7: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
6: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
7: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
6: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม